0: ป่วยจิตเวทจริงๆแล้วไปติดยศให้เขาทำไมคดีนี้หนูจะได้รับความเป็นธรรมไหมในเมื่อเธอบอกว่าพ่อของผู้ก่อเหตุคือเธอเข้าใจว่าเป็นนายตำรวจใหญ
1: ่ซึ่งพ่อเนี่ยปฏิเสธ
0: ว่าไม่ใช่ตำรวจค่ะหนูขอร้องให้กฎหมายให้ความยุติธรรมกับพวกเราด้วย
2: 20บาทซึ่งมันเป็นราคาแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็เลยขอต่อบอกว่าแพงจังแล้วเขาก็บ่นลุงสารพัดแฟนหนูอะเดินเข้าไปบอกว่าถ้าพี่คิดว่าแพงพี่ก็ขึ้นไปขึ้นแท็กซี่ก็ได้ครับเขาก็แพมเหมือนแบบว่าบ่นด่าอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูก็เลยถามว่ามึงจะแพมอะไรมึงจะบ่นอะไรทำไมไม่ไปก็ขึ้นไปสี่ไปแท็กซี่สี่เขาก็บอกแฟนหนูว่ากวนตีนพอกวนตีนเสร็จมันก็ให้ครูแต่ก่อนหน้านี้แฟนหนูบอกว่าเขาเป็นคนพูดว่าพร้อมลบพอจัดพร้อมลบเสร็จเขาก็มายืนหาเรื่องแฟนหนูตรงนี้แฟนหนูก็เลยลุกมาพอให้นั้นแหละแฟนหนูก็เลยทีน้องอีกคนหนึ่งที่ชื่อน้องบอยเขาก็เห็นว่าพี่มีเรื่องอะไรเงี้ยเขาเลยก็เลยเข้าช่วยตรงนี้ค่ะเขาทำลูกปืนนะคะที่ใส่ปลอกสีดำๆเหมือนตกก็วิ่งไปใส่อีกลูกหนึ่งเท่ากับเขาเตรียมมาทั้งหมด3แมกกาซีนที่เขาเตรียมมาก็ยิงสาดเลยยิงแฟนหนูก่อนแฟนหนูก็ล่วงลงไปจับตัวให้หน่อยจับตัวคนนั้นหน่อยก็ไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าเขาพกปืนของแฟนหนูคือตอนนี้มาตาไม่เปิดสมองตายแล้วอ่ะขอความเป็นธรรมอ่ะคือเขาเกินไปอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็กลัวด้วยพ่อเขาก็มียศแล้วเขาก็มียศอีกเขาจะรู้บ้างไหมทำคนตายแล้วเขาจะแบบเขาจะมีความผิดบ้างไหมเขาจะติดคุกบ้างไหมถ้าเอาภาวะตรงนั้นมาต่อสู้หนูถามหน่อยแล้วจะติดยศได้ยังไงหนูถามหน่อยค่ะถ้ามีภาวะตรงนั้นคนที่ติดยศติดยศให้เขาได้ยังไงหนูอยากรู้ตรงนี้เขาคืออาจเกินไปอ่ะ
1: อเมริกาครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
3: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: เนสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
8: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
9: ่รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
10: สวัสดีครับ
11: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
10: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
11: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
10: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
9: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
12: คำแนะนำจากกรมอนามัย
13: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
14: เด็กบีบนิดเดียวได้
15: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
16: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
17: และแปรงวันละ2ครั้ง
18: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
19: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
15: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิต
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
1: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อ
2: แม่ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
3: ๆไม่ไหว
1: ละกา
4: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สนับสนุนโดย
7: True Online

0: Next
1: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
2: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: When skin feels right everything else

0: ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
1: นั่งนะวิตาเดย์
2: 7นาฬิกา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งในเมียนมาสะเทือนถึงภาคเหนือของประเทศไทยประชาชนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่รับรู้แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันที่14มิถุนายนเวลา 5:39 นาทีตามเวลาไทย
3: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ค่ะบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมา
2: ความลึก
3: 10กิโลเมตรค่ะ
2: จุดศูนย์กลาง
3: อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ203กิโลเมตร
2: และต่อมาเมื่อตอน 3:07 นาทีที่ผ่านมานี่เอง
3: ตามเวลาในไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งในเมียนมานะคะขนาด 4.7 ค่ะแล้วค่อนข้างตื้นคือลึกแค่5กิโลเมตร
2: จุดศูนย์กลาง
3: อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมาผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ62กิโลเมตร
2: นี่คือล่าสุดตอน 3:07 นาทีและจาก 4.7 ตอน 3:07 นาทีซึ่งห่างจากปางมาผ่าแม่ฮ่องสอนไป62กิโลเนี่ยประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ
3: รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างเช่นที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายงานว่าบ้านเดี่ยว2ชั้นเกิดอาการสั่นไหวขณะที่ประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรืออาคารที่พักอาศัยสูงก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากกระจกหน้าต่างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในอาคาร
2: นอกจากนี้
3: มีรายงานจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ริมอำเภอปางมาผ่าแล้วก็อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมีตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงปานกลางบางรายเนี่ยบอกว่าเตียงโต๊ะกับสิ่งของในบ้านเนี่ยสั่นไหวหลายวินาที
2: ขนาด 4.7 แล้วตื้นคือ5กิโลเมตรลึกเพียง5กิโลเมตรเมื่อตอน 3:07 นาทีตามเวลาประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่ในเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมาผ่าแม่ฮ่องสอนห่างไป62กิโลก็ถือว่าไม่เล็กและก็ถือว่าตื่นนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันแล้วก็มาว่ากันต่อวันนี้วันแรกสำหรับกรณีสั่งไทยช่วยไทยพัดผ่านแก๊สฟู้ดแก๊สฟู้ดเอ็กไทยช่วยไทยพลัส
3: เริ่มแล้ววันแรกค่ะสั่งไทยช่วยไทยพลัสผ่าน Grab Food คุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่า Grab Food มอบความคุ้มและสิทธิประโยชน์ให้หลายต่อแบบจัดเต็มค่ะ Reward Code ส่วนลดสูงสุด 12,000 บาทในทุกออเดอร์ที่สั่งร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการใช้เป็นส่วนลดบริการต่างๆของ Grab ได้ในรอบถัดไปนะคะ
2: ส่งฟรี
3: สูงสุด5กิโลเมตรค่ะเมื่อเลือกการจัดส่งแบบเซฟเวอร
2: ์เลือกอร่อยอิ่มคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากมาย
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กใกล้บ้านหรือร้านอร่อยการันตีโดย Grab Thumbs Up ต้องสั่งที่ Grab Food เท่านั้น
2: กดสั่งได้ง่ายๆนะครับ
3: เพียงเข้าไปที่หน้า Grab Food นะคะแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Plus ค่ะจากนั้นก็เลือกร้านอาหารแล้วก็เปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังได้เลย
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใช่ไหม
3: ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ grab.com/th/blog/Thai Help Thai Plus ค่ะนี่เข้า Grab Food แล้วก็สั่งกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะ
2: นี่ฮะนี่เป็น Grab Food X กับไทยช่วยไทยพลัส
3: ค่ะ
2: วันนี้วันแรกเกิดความคึกคักกันแน่นอนและกรณีอาหารเนี่ยได้ถึง3ทุ่มนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ถึง60 40ที่ไปซื้อของเล็กๆอันนั้นเนี่ย5
3: ทุ่ม
2: กรณีสั่งอาหารได้ถึง3ทุ่มต้องรีบนะใช้กันคึกคักว่าแต่ท่านผู้ชมเดือนแรกถ้ามีเงินเหลือใช่ไหมพอ1,000นะมีจำนวนหนึ่งใช้หมดแม็กไปแล้วนะ
3: ใช่ตั้งแต
2: ่แต่ส่วนใหญ่ยังไม่หมดใช้คึกคักกันทีเดียวรอบนี
3: ้ค่ะ
2: ว่ากันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันในโซเชียลเป็นเด็กนักเรียนชายป.3ประถมถือมีดพาไล่ฟันครูในโรงเรียนฮะสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษานะสกลนครเขต1วงจรปิดโรงเรียน 10:30 12มิถุนายนนักเรียนชายประถม3ถือมีดพระและไม้วิ่งไล่ทำร้ายครูผู้หญิงจนครูผู้หญิงต้องวิ่งหนีเอาชีวิตเนี่ยรอดเนี่ยนี่ฮะ
3: เนี่ยค่ะ
2: นี่ฮะ

0: นี่นี่จุดเริ่มเลย
1: นี่แล้วเด็กวิ่งไล่ครูไปแบบนี้ค่ะนี่คุณครูวิ่งหนี
0: นอกจากคุณครูผู้หญิงที่สวมกระโปรงสีดำเป็นเป้าหมายที่นักเรียนชั้นป.3คนนี้วิ่งเอามีดพระไล่จะทำร้ายยังมีครูผู้หญิงโรงเรียนอีก2คน
1: ที่พยายามจะเข้าไปห้ามปรามเข้าไประงับเหตุอะค่ะ
0: แต่เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ฟัง
1: ก็ถือมีดวิ่งไล่ทำร้ายครูต่อไปอีกจนกระทั่งเกิดความแตกตื่นไปทั้งโรงเรียน
0: ต่อมานะครับมีคลิปที่จ่ายจากมือถือที่นักการพาโรงของโรงเรียนเข้าไปเจรจากับเด็กชายป.3คนนี้และให้วางมีดลงในคลิปจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่ร้องไห้ด้วยความตกใจก่อนที่แม่ครัวโรงเรียนจะเข้ามาหาเด็กชายที่ถือมีดพระและพาโรงกับแม่ครัวก็ช่วยกันดึงมีดออกจากมือเด็กเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปที่โรงเรียนแต่เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะครับโรงเรียนอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนครก็ปิดการเรียนการสอนก็เลยไปพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่3ที่ตำบลเหล่าปอแดงเมืองสกลนครผู้ใหญ่นรินทร์หานมนตรีผู้ใหญ่ก็เล่าเหตุการณ์นะครับวันเกิดเหตุเด็กป.3คนนี้มาโรงเรียนตามปกติเมื่อมาถึงห้องเรียนเด็กป.3คนนี้ก็บอกครูประจำชั้นว่าไม้บรรทัดของตัวเองหายไป
1: แล้วก็โวยวายค่ะว่าน่าจะมีเพื่อนขโมยไม้บรรทัดไป
0: ครูพยายามสอบถามกับเพื่อนในชั้นเรียนไม่มีใครเห็นไม้บรรทัดของน้องทำให้เด็กโมโหฉุนเฉียวโวยวายโรงเรียนก็เลยให้นักการพาโรงพาเด็กกลับไปส่งบ้านเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุพึงประสงค์หลังกลับไปบ้านได้ไม่นานปรากฏว่าเด็กป.3คนนี้ย้อนกลับมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
1: พร้อมกับถือมีดพระติดตัวมาด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่ชั้นเรียนซึ่งขณะนั้นน่ะมีเพื่อนร่วมชั้นอยู่คุณครูเนี่ยเดินออกไปดูนักเรียนที่ห้องอื่น
0: ปรากฏว่าเด็กป.3คนนี
1: ้พยายามจะใช้มีดพระที่ถือมาทำร้ายเพื่อนที่อยู่ในห้องค่ะจนกระทั่งเพื่อนๆ เนี่ยคือต้องวิ่งหนีกันโอลมาน
0: ครูได้ยินเสียงดังเป็นปกติก็เลยรีบเดินกลับมาแล้วพยายามจะเข้าไปช่วยนักเรียนในห้อง
1: เด็กชายก็เลยเอามีดพระนั่นแหละวิ่งไล่ทำร้ายครูผู้หญิงท่านนี้นะคะ
0: และนั่นทำให้ครูกับนักเรียนต้องวิ่งหลบหนีไปรอบโรงเรียนเพื่อหนีจากเด็กป.3ที่มีมีดพระคนนี้กระทั่งนักการพันโรงกับแม่ครัวที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยนะครับเหตุและเกลี้ยกล่อม
1: จนเด็กคนนี้ยอมวางมีดพระลงกับพื้นค่ะ
0: แล้วเหตุการณ์ก็คลี่คลายไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้ใหญ่นรินทร์ระบุนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ป่วยนะครับมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาตั้งแต่เรียนอนุบาลแล้ว
1: เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนอยู่บ่อยครั้งค่ะเพื่อนเพื่อนร่วมโรงเรียนก็หวาดกลัว
0: มันเป็นอาการเรื่องสุขภาพคือป่วยก็เพราะอาการผิดปกติผู้ใหญ่บอกพอเด็กโมโหจะมีพฤติกรรมรุนแรง
1: ทำลายข้าวของจนเสียหาย
0: แต่พอได้ระบายออกมาก็จะกลับมาเป็นเด็กปกติ
1: ย่าเนี่ยพาเด็กไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนครนะคะได้ยามาต้องกินเป็นประจำคาดว่าวันเกิดเหตุน่าจะไม่ได้กินยาเพราะว่าคุณย่าก็อายุมากแล้วน่าจะลืมเอายาให้หลานกิน
0: ผู้ใหญ่บอกครอบครัวของเด็กเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันอันนี้ผู้ใหญ่บอกแม่เด็กก็เสพยาตอนตั้งครรภ์คลอดออกมาก็ทิ้งน้องให้อยู่กับย่าส่วนพ่อไปมีครอบครัวใหม่อย่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือน้องอย่างจริงจังเพราะถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับในโรงเรียนก็ดีคนในหมู่บ้านก็ดีย
2: ิ่งทำร้ายคุณครูตามที่คลิปที่ได้ออกไปนะครับก็คือตามความเป็นจริงแล้วเพื่อนก็เป็นจะป่วยจิตกับแม่นะครับคือได้กินยาตลอดยายเพิ่งกระพาไปรักษามาตั้งแต่อยู่สั้นอนุบาลในเวลาโมโหเนาะครับเนาะเพิ่นจะควบคุมอารมณ์บ่ได้เลยคือเหตุทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับเนาะเพราะว่ายาเพิ่งกระเที่ยวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเนี่ยรับยามากินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยายน่าจะลืมเอายาให้กินครับวันที่เกิดเหตุตั้งแต่น้องเรียนอนุบาลนะครับก็จะมี

0: จิตใจที่เวลาเกิดโมโหจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้ามีหน่วยงานที่พอจะช่วยเหลือน้องได้ก็อยากให้มาทำการช่วยเหลือก็อยากให้น้องได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องนะครับรักษาให้หายสู่ภาวะปกตินะครับอยู่กับยายยายก็แก่แล้ว
1: คือน่าจะยืนยันว่าเด็กก็มีอาการป่วยด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเด็กด้วยสิ่งสำคัญคือการดูแลเขาและการรักษาอาการคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งก็เข้าไปติดตามเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าได้ข้อมูลจากคนละแวกบ้านก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
2: เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงค่ะชอบทำร้ายเพื่อนชอบแกล้งเพื่อนข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนบอกมันถึงขั้นเด็กบางคนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายโรงเรียนหนีนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนก็คุยกับทางบ้านเด็กว่าขอให้เด็กเนี่ยเรียนออนไลน์ได้ไหมแต่ว่าไม่นานเด็กก็กลับมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมแล้วพฤติกรรมก็รุนแรงมากขึ้น
1: เห็นว่ามีการประสานไปที่บ้านพักเด็กสกลนครเพื่อพูดคุยหาทางออกช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนในชุมชนที่อยู่ร่วมกับเด็กคนนี้ให้ปลอดภัยก็เป็นห่วงทั้งครูและนักเรียนถ้าเด็กยังมีพฤติกรรมแบบนี้ขณะที่หัวหน้าบ้านพักเด็กสกลนครแจ้งว่าวันนี้15มิถุนายน
2: ทีมสหวิชาชีพจะลงพื้นที่ค่ะแล้วก็จะแยกเด็กเข้ามาคุ้มครองแล้วก็สอบประวัติครอบครัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กด้วยนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำไมเด็กถึงมีพฤติกรรมรุนแรงขนาดนี้โดยที่ไม่กลัวอะไรเลย
1: คุณต้นอ้ออัปเดตเพิ่มเติมในเวลาต่อมานะครับว่าไม่ได้ต้องการไล่บี้เด็กให้ไม่มีที่ยืน
2: เราแค่อยากจะตั้งคำถามว่าทำไมผู้ใหญ่รอบข้างเด็กคนนี้ถึงปล่อยให้เด็กทำพฤติกรรมแบบนี้จนเด็กมองว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะบอกมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้านด้วยว่าอันนี้ข้อมูลของต้นอ้อนะคะบอกว่าครอบครัวเด็กเนี่ยเหมือนกับเสพสารเสพติดกันหลายคนก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลนี้ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
1: ท่านผู้ชมคือเอาละผมก็จะความรู้สึกของท่านผู้ชมเรื่องอันตรายกับทั้งในโรงเรียนกับในชุมชนแต่เด็กแล้วก็ป่วยด้วยก็คงเป็นหน้าที่ของสังคมนี้ที่จะต้องเข้าไปดูแลและหาทางป้องกันท่านผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น่ากลัวไฟไหม้ร้านค้าริมของเชียงแสนต้องระดมรถดับเพลิงกันหลายพื้นที่เข้าควบคุมเหตุการณ์นะฮะเป็นร้านค้าบริเวณถนนริมแม่น้ำโขงหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
2: ไฟเนี่ยไหม้แล้วลามอย่างรวดเร็วนะคะหลังได้รับแจ้งเหตุรถดับเพลิงจากหลายตำบลในพื้นที่อำเภอเชียงแสนต้องระดมกำลังกันเข้าไปค่ะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวในละแวกนั้นก็เยอะนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนเจ็บคนเสียชีวิตเห็นว่าล่าสุดเนี่ยไฟสงบแล้วนะคะ
1: แต่ภาพเหตุการณ์เนี่ยดูเถอะล่าสุดไฟสงบแล้วและเราจะปิดท้ายเบรกนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อตอนตี 4:40 นาทีที่ผ่านมาตำรวจโรงพักเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีบุคคลกระโดดลงทะเลและลอยคอในทะเลหลังร้านจำหน่ายกัญชาในซอย16 Walking Street ที่บางละมุงชลบุรีประสานเข้าไปตรวจสอบเป็นระเบียงด้านหลังร้านติดริมทะเลร้านกัญชาก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมกระเทยคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ
2: ค่ะคือเธอไม่ได้พกเอกสารแสดงตัวตนบุคคลด้วยแล้วเธอก็ไม่ได้ใส่เสื้อว่ายน้ำอยู่ในทะเลพูดจาอยู่คนเดียวดำผุดดำว่ายอยู่เป็นระยะเนี่ยค่ะ
1: เจ้าหน้าที่พยายามตะโกนเรียกให้ขึ้นฝั่งเจ้าตัวไม่ยอม
2: ก็ยังว่ายน้ำอยู่ในทะเล
1: เกือบครึ่งชั่วโมงที่เกลี้ยกล่อมอยู่เนี่ย
2: ที่สุดเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตัดสินใจลงไปในทะเลนะคะก็คือเดินลงใต้อาคารแล้วเข้าไปช่วยควบคุมตัวเธอคนนี้ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
1: นี่เป็นระเบียงหลังร้านที่เป็นจุดนั่งพักติดทะเลแล้วก็พบหลอดบรรจุกัญชาตกอยู่ก็เก็บไว้ตรวจสอบสอบ

0: ถามลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ในร้านในช่วงเกิดเหตุให้ข้อมูลว่ากำลังอยู่ในร้านเนี่ย
1: เห็นเธอคนนี้เดินออกมาเพียงลำพังแล้วก็สั่งกัญชาจำนวน1มวนเสร็จแล้วก็เดินไปที่หลังร้านผ่านไป5นาทีได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นนะคะหันไปอีกทีก็คือเธอถอดรองเท้าแล้วกระโดดลงไปในทะเลแล้ว
0: นี่ฮะเบื้องต้นช่วยเหลือจนปลอดภัยก่อนแล้วก็นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจิตใจแล้วก็ร่างกายโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุเนี่ย
2: ทำผุดนั้นไหวตรงนั้นอะ
3: เดี๋ยวหอยบาดแล้วนะทีหลังไปแบบนี้ไม่ขายนะมันลึกว่ะไม่ลึกเหรอมั้ง
4: ไม่ลึกพี่โอ้ยเอาดอกพี่เจ
3: มมาที่เดิมพี่กลับมาที่เดิม
5: แกงข้างบนเร็ว
3: จะแปลงร่างนางเงือกอะไ
0: รไม่รู้เสียงที่บอกมาเป็นเจ้าของร้านกัญชาไหมมวนเดียวเองนี่ทีหลังเป็นแบบนี้ไม่ขายแล้วนะ 7:21 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
3: เรียกโก้ครับเรียกโก้นะ
2: หลายรอบหลายเลยเอาละ
6: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisturb Serum กันแดดต้อง KAเลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซบสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีนาอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
7: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิคอบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
8: แม่ครับ
9: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
8: คิวเรอีคิวเรอี
10: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
12: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
15: ม้ามองผมนะแบบมาดิพร้อมที่จะแบบแกล้งเรา
16: ไม่เอาอีกแล้วบู๊บนเรือพอเหอะทุกคนอาเจียน
17: อายมากเลยเฮ้ยนี่เราเป็นมหาโจรตัวสลัดดันเมาเรือคนแรก
18: เขาเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะค
19: ่ะเราก็ไม่ใช่น้อย
18: ว้าว
1: ชอบมากเวลาผู้ชายใส่อะไรเยอะดูหล่อมาก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
5: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
7: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
4: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
0: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
9: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
10: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
16: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
3: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้ว่ะ
18: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
17: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คุณคือใคร
6: ผมชื่อสิริบัญชาไง
13: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
19: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซ

0: โอพิวแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์ซิลิบัญชา
1: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
2: ดื่ม S 26 Omega Plus
3: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
2: เต็ม4พลัสประโยชน์เต็มกล่อง
3: ต้องเลย
4: เจ็ดนาฬิกา25นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับตูชมครับเราว่ากันต่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้น28มิถุนายนนี้แล้วนะครับตูชมเมื่อวานนี้ดูเสร็จโพออกมาไปครั้งที่3เลือกตั้งผู้ว่าก็ปรากฏว่าคุณชัชชาติยังนำโด่งต่อเนื่องนะครับชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้สมัครอิสระ
5: 60.08% นะคะ
4: อันดับ2
5: คุณชัยวัฒน์ค่ะจากพรรคประชาชนนะคะ 13.17%
4: แล้วก็ยังไม่ตัดสินใจอยู่ 12.07% แล้วถึงมาเป็นคุณมาริกา
5: อันดับ4 7.39% ค่ะ
4: แล้วก็เป็นผู้สมัครประชาธิปัตย
5: ์คุณอนุชาค่ะ 3.89%
4: อีก2ท่านก็จะระดับ 1% กว่า
5: คุณคมสัน 1.28% แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตร 1.09%
4: ถ้าเราเปรียบเทียบดูสิโพเนี่ยทำมา3ครั้งแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ากรณีคนชัดชาติคะแนนก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครั้งที่1 56.7ครั้งที่2 57.68 และครั้งล่าสุดเมื่อวานนี
5: ้ 60.08% ค่ะ
4: ขนาดที่คุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าพรรคประชาชนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
5: ครั้งที่1เนี่ยคุณชัยวัฒน์ 18.90 นะคะพอครั้งที่2 17.90 แล้วพอครั้งที่3 13.17 ค่ะ
4: เรียกว่าตกฮวบเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลครั้งแรก 5.78แล้วตกลงไป 2.7 แต่หลังสุดพุ่งขึ้นมา
5: เป็น 7.39% ค่ะ
4: ประชาธิปัตย์อนุชาครั้งแรกยังไม่ได้เปิดเผยชื่อครั้ง 21.87 พุ่งขึ้นมาเป็น
5: 3.89%
4: คุณคมสันพันวิชาติกุลหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีก็ถือว่าตกลงนะครับตัวชมผู้สมัครอิสระนี่น่าสนใจมากว่าในโค้งนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็เหลือเวลาอีก13วันถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนชัดชาติเนี่ยมีแต่ขึ้นแม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงขนาดที่มีกรณีที่คุณเจรายุห่วงทรัพย์รวมถึงคุณคริสโปตนันไปยื่นปปช.เกี่ยวกับกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.ระดับผู้อำนวยการ17ตำแหน่งและก็รวมถึงประเด็นที่คุณสุพนัสมินชัยนันสสกทมพรรคประชาชนเปิดประเด็นเกี่ยวกับกรณีการจัดการกับการทุจริตลู่วิ่งเครื่องออกกำลังของกรุงเทพมหานครที่ไม่มีการตรวจสอบอีก17โครงการในสมัยคุณชัชชาติทั้งที่พบประเด็นปัญหาแล้ว7โครงการแล้วก็มีการโต้ตอบกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีตัดเงินเดือน1เดือนคิดเป็นเงิน600บาทขนาดที่กทม.โดยทีมคนชัดชาติระบุว่าเรื่องมันยังไม่จบคดียังไม่ยุติแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับอีก17โครงการถึงกันนั้นก็เห็นว่าคะแนนคุณชัดชาติมีแต่ขึ้นไม่ตกตรงกันข้ามกับพรรคประชาชนที่ตกลงหลังสุดนี้เรียกว่าตกควบนะครับตัวชมลงมาเหลือเพียง 13.17 ขนาดเดียวกันยิ่งไปดูกรณีของสก.ยิ่งเห็นชัดว่าพรรคประชาชนเนี่ยตกลงอย่างไรดูสิทธิ์โพลครั้งที่3คนกรุงเทพจะเลือกสก.จากพรรคไหนปรากฏว่าพรรคประชาชนเคยได้อันดับ1มาจากการสำรวจครั้งที่1กับครั้งที่2สก.นะครับท่านผู้ชมสก.ลงมาแล้วครั้งที่1เนี่ยคนกรุงเทพจะเลือกสก.พรรคประชาชนเนี่ย
5: 40.13% ค่ะ
4: ครั้งที่2ก็หย่อนลงมา
5: 35.20%
4: ครั้งล่าสุดประกาศเมื่อวาน
5: หย่อนลงไปอีก 28.88% ค่ะ
4: แล้วก็โดนผู้สมัครอิสระแซงขึ้นไปเป็นอันดับ1
5: ใช่ค่ะครั้งที่1ผู้สมัครอิสระเนี่ยสำรวจไว้ 21.23% นะคะครั้งที่2 26.55 แล้วพอครั้งที่3เนี่ยพุ่งไปเป็น 35.39%
4: คือแซงผู้สมัครพรรคประชาชนไปแล้ว
5: ค่ะ
4: แน่นอน

0: ผู้สมัครอิสระอาจจะมีหลายกลุ่มอาจจะมีหลายกลุ่มแต่อย่างน้อยก็สะท้อนภาพท่านผู้ชมนึกดูว่าครั้งที่หนึ่งผู้สมัครสกพรรคประชาชนได้คะแนนนิยมถึง 40.13 หลังสุดลงมาเหลือ 28.88 ขนาดที่พรรคเพื่อไทยครั้งที่3ก็ขึ้นมาอยู่ที่ 10.55 ใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ที่ 9.96 เอามันแปลกตรงที่พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่2ไม่ได้2ไม่ใช่เหร
1: อค่ะ
0: โผล่มาจากไหนนี่คือกรณีของดุสิตโพแสดงเห็นว่าในโค้งสำคัญนี้จะเกิดอะไรอย่างไรและถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวเนี่ยท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อาจถ้าตั้งข้อสังเกตกันนะตั้งข้อสังเกตจริงๆจังๆสังเกตได้ว่าพรรคประชาชนประสบปัญหาหลังจากกรณีประกาศชื่อคุณสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์และอดีตสนช.ในยุคคสช.เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.แล้วก็เกิดประเด็นโต้แย้งแสดงความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยกันในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอันนั้นก็ครั้งหนึ่งและต่อมาเราจะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งก็คือว่าไม่รู้นะเหมือนแกนนำระดับหัวหน้าเลขาหรือแกนนำสำคัญนอกกทม.ลงมาช่วยคุณชัยวัตรน้อยกว่าปกติไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งนายกอบจในต่างจังหวัด
1: ค่ะ
0: ที่เคยมีมาอย่างเมื่อวานนี้คุณณัฐพงศ์ก็ลงไปช่วยผู้สมัครสกนะครับตัวชมควงสสกทมคือเราเห็นว่าสกกับสสในกรุงเทพเนี่ยไปช่วยคุณโจชัยวัตรจริงแต่ในระดับแกนนำพักยังค่อนข้างน้อยมากอย่างคุณแท้งเมื่อวานก็เป็นการลงไปช่วยสก
1: ใช่ไปพร้อมกับคุณจรยุทธจตุรพร
0: จ
1: รยุทธจตุรพรประสิทธิ์สสกทมค่ะก็ไปตรงเทอร์มินอล21พระราม3ขึ้นรถแห่ไปตรงถนนตกแล้วก็ถนนเจริญกรุงแล้วพอตอนเย็นก็ไปบริเวณตลาดบ้านใหม่ซอยเจริญกรุง85ค่ะก็ขึ้นรถแห่ไล่ไปตามถนนบริเวณตรงนั้นน่ะนะคะเนี่ยค่ะก็พูดถึงนโยบายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมระบบคมนาคมขนส่ง
0: ก็จริงแหละว่าเป็นการช่วยหาเสียงไปกับสกก็จริงแล้วก็พูดถึงนโยบายผู้ว่าของพรรคประชาชนคุณชัยวัตรก็จริงอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะที่ระดับแกนนำระดับหัวหน้าพรรคส่วนกลางเนี่ยลงไปคู่กับผู้สมัครผู้ว่าของพรรคทั้งนี้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวคือน่าสนใจนะครับในโค้งสุดท้ายนักข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เหตุที่คุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครพรรคประชาชนที่เป็นผู้ว่าไม่ได้มาเดินลงพื้นที่ด้วยเพราะติดภารกิจ
1: เตรียมจะแสดงวิสัยทัศน์ในการเดินสายดีเบตค่ะเนี่ยค่ะขณะที่เดี๋ยววันนี้มีกำหนดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามประเด็นเรื่องแก้ปัญหาทางเท้าจุดจอดรถสำหรับบริการรถโดยสารสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: นี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมคือดีเบตเนี่ยผ่านมาแล้ว2เวทีเวทีไทยรัฐแล้วก็เวทีของ Workpoint ก็ต้องมีการเตรียมการดีเบตส่วนเวทีช่อง3จะเกิดขึ้นในวันที่24
1: ค่ะ
0: มิถุนายนจะเป็นดีเบตสุดท้ายของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวนี้โปรดติดตามดูก็แล้วกันแล้วผมต่อเนื่องกลับมาที่เมื่อวานนี้พรรคประชาชนแถลงคนไอเต็มพริษวัชรศิลป์นอกจากแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีตรวจสอบคดีหัวสวที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ในกรรมการกกต.ชุดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงความคืบหน้าคนพริษก็ยังพูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่าวันนี้จะมีการแถลงเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ครับท่านผู้ชมคุณผลิตเมื่อวานนี้ระบุนะครับว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงดิจิทัลภายใต้รัฐมนตรี DE ชัยชนกชิดชอบใช้เงินของกองทุน DE 1,621 ล้านบาทคุณผลิตในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านระบุนะครับว่าพรรคประชาชนยืนยันจุดยืนจุดยืนในส่วนกับการที่ต้องการให้มีการทบทวนแล้วก็ยุติโครงการที่ว่านี้โดยระบุนะครับ

0: ว่ากระบวนการเรื่องไทย AI Passport ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติ
1: ก็ยืนยันจะให้ทบทวนแล้วก็ยุติการเดินหน้าโครงการนี้ค่ะโดยคุณพฤทธิ์เนี่ยบอกว่าจากข้อพิรุธที่สังเกตเห็นทั้งกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงข้อกังวลต่อเนื้อหาใน TOR วันนี้พักจะมีการแถลงอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่พบข้อพิรุธใน TOR เริ่มเห็นจาก TOR โครงการอื่นเดียวเหมือนกันค่ะอย่างเช่นโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะที่เคยอนุมัติสมัยรัฐมนตรีอว.เป็นคนของพรรคภูมิใจไทย
0: ซึ่งก็เป็นประเด็นที่คุณรักชนกเผยแพร่ TOR ซึ่งแทบจะเป็นการก๊อปวางในส่วนของเงื่อนไขเรื่องประชาสัมพันธ
1: ์
0: คุณพฤทธิ์บอกว่า
1: คุณพฤทธิ์บอกว่าเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันคือเห็นจาก TOR ในโครงการอื่นแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ผ่านงบปี69มาแล้วด้วยเคยมีการอภิปรายทักท้วงชั้นกรรมาธิการวาระ2แต่ว่าเสียงข้างมากในเวลานั้นก็อนุมัติ
0: หมายถึงกรณีทีวาของโครงการ National Credit Bank
1: 384ล้านสมัยรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีอว.ค่ะ
0: นี่ฮะนี่เป็นโครงการเรียกว่าจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะแฟ้มสะสมทักษะแต่ปรากฏว่าในทีวากำหนด3ข้อซึ่งเหมือนกันเลยกับ3ข้อในทีวาโครงการ Thailand AI Passport
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนจากคำว่าจอเป็นจุดหรือจุดเป็นจอเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: และแถมมาอีกข้อนึงในทีวาของโครงการ
1: National Credit Bank 384ล้านเนี่ย
0: หรือระบบสะสมแฟ้มสะสมทักษะ
1: ค่ะ
0: เรื่องหน่วยกิจต่างๆเนี่ย
1: ก็คือมันเพิ่มมาข้อประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลที่สนามบินสุวรรณภูมิขาเข้าขาออก
0: ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับจอที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับแฟ้มสะสมทักษะของนักเรียนนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคนผลิตระบุนะครับตัวชมไอตัวโครงการนี้เนี่ย National Credit Bank เนี่ยมันผ่านงบประมาณปี69มาแล้ว
1: แล้วก็เคยถูกอภิปรายทักท้วงมาแล้วในชั้นกรรมาธิการวาระ2แต่ว่าเสียงข้างมากในเวลานั้นน่ะอนุมัติค่ะ
0: แต่ทราบล่าสุดจากกรรมการติดตามการจัดงบประมาณว่าโครงการ National Credit Bankหรือโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะนี้รัฐมนตรีอว.ปัจจุบันยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
1: ์สั่งให้รื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดนะคะ
0: ตอบสนองประเด็นที่หลายคนทักท้วงแล้วก็หวังว่าข้อกังวลจะถูกแก้ไข
1: และไม่ปรากฏใน TOR ตัวใหม
0: ่แน่นอนนักข่าวย่อมต้องถามว่านี่เป็นหัวข้อนึงที่จะอยู่ในยติอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลอนุทินหรือไม่
1: สมัยประชุมสภานี้ไหมทันไหม
0: คนผลิตระบุนะครับว่า
1: จะไปอยู่ในสมัยประชุมถัดไปค่ะเพราะว่า
0: สมัยชมประชุมนี้
1: จะปิดประชุมสภากลางเดือนกรกฎาคมค่ะ
2: เราก็ยังคงเรียกร้องนะครับให้มีการทบทวนแล้วก็ยุติการเดินหน้าโครงการดังกล่าวท่ามกลางข้อพิรุธที่เราสังเกตเห็นไอ้ข้อพิรุธที่เราเห็นใน TOR ของโครงการAI Passport เนี่ยมันเป็นข้อพิรุธที่เราเริ่มเห็นใน TOR ของโครงการอื่นเช่นกันยกตัวอย่างเช่นโครงการเรื่องของ Skill Credit Portfolio นะครับที่เคยมีการอนุมัติในกระทรวงอว.สมัยที่รัฐมนตรียังคงเป็นของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการอนุมัติผ่านพรบ.งบประมาณปี69มานะครับผมเองก็เคยได้ตรวจสอบแล้วก็อภิปรายทักท้วงไปแต่ว่าก็เสียงข้างมากณเวลานั้นก็อนุมัติออกมาซึ่งมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับแจ้งว่าทางรัฐมนตรีอว.ณปัจจุบันก็คือคุณรัชนันท์เนี่ยได้สั่งให้มีการเบรกโครงการดังกล่าวนะครับและให้มีการรื้อ TOR ใหม่หมดนะครับเราก็หวังว่าข้อกังวลที่เราได้ทักท้วงไปนะครับต่อ TOR ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการแก้ไขแล้วก็ไม่ปรากฏอีกใน TOR ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้ามันเลยมาตอกย้ำข้อกังวลที่เรามีนะครับว่าไอ้ข้อพิรุธที่เราเห็นใน TOR ของโครงการ AI Passport เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอยู่ในแค่โครงการเดียวแต่จะกระจายไปในหลายโครงการซึ่งทะเบียนตามตรงก็เป็นโครงการที่มักจะถูกตั้งในกระทรวงที่ณเวลาที่มีการตั้งเนี่ยถูกดูแลโดยรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ผมก็หวังว่าโครงการที่มันมีข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็จะถูกชะลอหรือว่าถูกทบทวนด้วยเช่นกัน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้ร้อนต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อพฤหัสกระทรวงดีเปิดเวทีรับฟังความเห็นอย่างท่านผู้ชมได้ติดตามมาโครงการนี้มีแนวโน้มซึ่งฟังจากรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบว่าจะไปเจรจากับเอกชนเพื่อปรับโครงการเป็นการจ่ายตามที่ใช้จากโครงการผ่านมาแล้วทำสัญญาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาคือลงนามในสัญญาไปแล้วหลังเวทีในวันนั้น

0: รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบระบุนะครับท่านผู้ชมว่าการปรับโครงการเป็นการจ่ายตามที่ใช้จะเป็นทางออกที่ดีและจะได้ถามเอกชนว่ามีความจริงใจจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่โดยสามารถจะกำหนดเป็นเงื่อนไขต่อท้ายสัญญาได้มันจะเป็นจุดสังเกตก็คือ5ล้านผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับแจก AI แบบโปรตามโครงการนี้จะต้องใช้เงิน 1,621 ล้าน
1: ค่ะ
0: ถ้ารัฐมนตรีชัยชลต้องให้นโยบายไปจนใจเอกชนเกี่ยวกับว่าไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายสัญญาว่าถ้าไม่ถึง5ล้านที่ได้ใช้ AI Pro ที่ว่านี้ดูจาก Data ที่ได้ใช้จริงหรือข้อมูลที่ได้ใช้จริงให้ปรับมาเป็นการจ่ายตามที่ใช้หรือที่เรียกว่า
1: Pay per use ค่ะ
0: ไ
1: ม่ใช่การเหมาจ่ายทั้งโครงการเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
0: อันนี้คือสถานะล่าสุดของโครงการนี้และอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมคือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดไอ้ที่เราเรียกว่าโทเค็นนี้ก็ได
1: ้
0: ท่านผู้ชมวันนั้นถึงได้ข้อมูลจากเวทีโดยคู่สัญญาก็คือกิจการร่วมค้าวันนั้นเนี่ยคุณพาขวัญวงพลทวีกรรมการบริษัท Human Intelligence จำกัดเป็นตัวแทนกิจการร่วมค้า THซึ่งประกอบด้วย
1: บริษัท Human Intelligence จำกัดค่ะ
0: และบริษัท
1: Turnkey Communication Service จำกัดมหาชน
0: เป็นผู้ชนะการประมูล
1: มูลค่า 1,621 ล้าน
0: ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเนี่ย
1: 29ล้านบาท
0: ตอนแรกเกิดประเด็นข้อสงสัยเรื่องมันจะเป็น AI Pro หรือพรีเมียมไปไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถจะกำหนดการใช้แบบที่เรียกว่าพลังงานที่เรียกว่าโทเค็นวันนั้นจึงมีคำตอบออกมานะครับท่านชมว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะแจกโทเค็น11ล้านคน11ล้านโทเค็น
1: ต่อคนต่อเดือน
0: ซึ่งปรากฏในวันนั้นในวันที่มีการรับฟังความเห็นแล้วก็ชี้แจงขณะเดียวกันยังมีประเด็นซึ่งฝากที่ตั้งข้อสังเกตทำไมจู่ๆสามารถจะขยายสเปคออกไปได้มากมายถึงขนาดที่เดิมคิดเป็นวินาทีเนี่ย1039ต่อวินาทีเรียกว่า139 transaction ต่อ1วินาทีอันนี้เป็นการผันมาจาก 500,000 ต่อชั่วโมงบนเวทีมีการชี้แจงว่าได้เตรียมรองรับเอาไว้ถึงขนาด 2,500 ในเวลาปกติและ 5,000 ในเวลาพีคฝั่งที่ตั้งคำถามก็เลยบอกอ้าวสามารถขยายออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอแปลว่าที่เสนอมาเนี่ยกำไรโมโหลานใช่ไหมบลัดดีต้องชี้แจงว่าไอ้ที่เขียนว่า 500,000 หรือคุณจะไปผันมาเป็น139ต่อวินาทีนั้นคือขั้นต่ำอันนี้เขาพูดถึงขั้นสูงทั้งหลายทั้งปวงฝากสถานะ DE จะเดินหน้าโดยปรับเป็นการเปอร์ยูสจ่ายตามที่ใช
1: ้ค่ะ
0: ขณะที่พรรคประชาชนยืนยันจุดยืนว่ามันไม่ใช่เรื่องของความคุ้มค่ามันมีปัญหาเรื่องล็อกสเปคมันมีปัญหาเรื่องกระบวนการที่มาของโครงการวันไหนที่มีการเปิดลงทะเบียนซึ่ง DE ตั้งใจว่าจะเปิดลงทะเบียนขอใช้ AI ฟรีAI Pro เนี่ย5ล้านสิทธิ์วันที่1กรกฎาคมวันนั้นพรรคประชาชนจะยื่นปปช.ขณะที่ดีก็ไม่ได้กลัวปปช.แต่ประการใดยื่นก็ยื่นเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการมันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดอีกผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการฝ่ายไอทีพรรคประชาชนชื่อนิติธรบุญยกุลเจริญได้โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้คือคำว่า AI Passport
1: ไม่ได้เป็นคำใหม่ค่ะ
0: มีเอกชนใช้มานานแล้ว
1: ค่ะคือคุณนิติธรบอกว่า AI Passport ไม่ได้เป็นคำใหม่เคยมีเอกชนใช้คำว่า AI Passport มานานแล้วซึ่งบังเอิญ Plus เป็นบริษัทเดียวกันกับที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเรื่อง 6,000 จอพอดีเลยเสียดายที่ดันลบออกจาก Google Play ไปแล้วว่าจะลองโหลดมาเทียบกับของรัฐบาลสักหน่
0: อ
1: ยบอกอ้อแต่ว่าโชคดีครับ มันมีเว็บที่เป็นตลาดแอป Android บุคคลที่3เอาไว้อยู่ก็เลยพอจะมีหน้าตัวอย่างสกรีนช็อตให้เราดูได
0: ้และอัปเดตล่าสุด12ตุลาคมปี2025คือปีที่แล้ว
1: ก็ก่อนหน้าโครงการไทย AI Passport ของรัฐมนตรีชัยชนก 1-2 เดือน
0: นั่นก็คือชื่อว่า AI Passport
1: เนี่ย Plan B AI Passport
0: ระบุอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ระบุไว้แบบนั้นนะคะ
0: หลักการเหมือนกับ Thailand AI Passport ของรัฐบาลเลย
1: รวมบริการต่างๆก็คือ Chat GPT Claude Gemini
0: Gemini
1: ค่ะแล้วก็รัฐบาลคือคุณภาวุฒิบอกว่ารัฐบาลลอกเอกชนทั้งหลักคิดทั้งชื่อโครงการเลย
0: คุณนิติดีที่ก่อนใช่ไหมบอกถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่ารัฐบาลล่อเอกชนทั้งหลักคิดทั้งชื่อโครงการเลยคือรวมบริการของหลายแอป AI เนี่ยเดี๋ยวตามกันดูต่อเป็นข้อสังเกต 7:45 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEVดัชชี่ฟิลออริจินอลกรีเนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์คิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
3: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
4: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
8: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
9: ไม่ไหวว
8: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
10: มึงเป็นใครวะ
11: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้น
8: ละกา
12: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 นตอนจบ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โกงคนโกง
15: เท่ากับไม่โกงเว้ย
16: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
17: ทำมาแล้ว
18: รวยรวยเละมึงรวย
19: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
15: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
20: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
12: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18 มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักซ์เพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนีลักซ์
22: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้นดื่ม S26 Omega Plus
23: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
24: เต็ม4 Plus ประโยชน์เต็มกล่อง
23: ต้องเลย
0: เจ็ดนาฬิกา49 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมเราว่ากันต่ออ่ะสลับไปดูภัยธรรมชาติต้องเตือนใจกันนะครับนี่ลำปางฝนถล่มดอยขุนตาลน้ำป่าแม่ตาลไหลเชี่ยวดินสไลด์ปิดทางรถไฟเลยทีเดียว จุดที่เป็นสถานีขุนตาลแม่ตาลน้อยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์เส้นทางนะครับก่อนจะเปิดเดินรถได้ปกติในเวลาต่อมาคือเมื่อวานนี้ก็ได้รับรายงานว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

0: กระทั่งเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่ของลำปางได้รับผลกระทบทั้งน้ำป่าไหลหลากกับดินสไลด์เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลำพูนกับลำปางน้ำในลำห้วยแม่ตาลเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว
1: โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่ตาลพื้นที่บ้านปางปงปางทรายของตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะน้ำเชี่ยวแล้วก็สีแดงขุ่นจากตะกอนดินถูกช้าล้างมาจากพื้นที่สูงนะคะเนี่ยชาวบ้านก็ต้องระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด
0: 5โมง10นาทีเมื่อวานนี้
1: เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์รถไฟด้านเหนือค่ะในเขตสถานีรถไฟขุนตาล นะคะช่วงระหว่างสถานีแม่ตาลน้อยขุนตาลดินกับเศษวัสดุเนี่ยปิดกั้นเส้นทางรถไฟจนไม่สามารถเดินรถได้ตามปกติค่ะ
0: หลังจากเกิดเหตุการณ
1: ์ในสถานีรถไฟขุนตาลได้ประกาศปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวนะคะระหว่างสถานีขุนตาลกับแม่ตาลน้อย
0: กระทั่ง 6:45 นาทีก่อนจะมืดเคลียร์ทางได้แล้ว 100% นะครับแต่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสภาพเส้นทางเพิ่มระหว่างสถานีขุนตาลไปห้างฉัดและสถานีขุนตาลไปแม่ตาลน้อยเพื่อประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยก่อนเปิดการเดินรถนั่นทำให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์และขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ถึงลำพูนล่าช้ากว่าปกติและล่าสุดเมื่อ20:40 นาทีก็เปิดรถไฟปกตินะครับก็ทำให้ขบวนเชียงใหม่กรุงเทพพิวัฒน์ถึงขุนตาล20:36 นาทีออกจากสถานีขุนตาลตอน20:46 นาทีล่าช้าไป83นาทีก็ยังต้องเตือนขณะที่มิวใช้ TikTok ชื่อเฟิร์นไปไหนอ่ะเป็นผู้โดยสารบกรถไฟโพสคลิปวิดีโอนี้ฮะ
2: เชิญผู้โดยดินถล่มละลายลงมานะคะเชิญผู้โดยสารทุกท่านช่วยกันโกยดินนะคะถ้าอยากจะกลับบ้านไว
0: ยืนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือตัดกลับมาบริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่ตาลเมื่อ6:30 นที่ผ่านมาที่บ้านห้วยเรียนที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางชาวบ้านพากันออกมาติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกหนักทั้งนี้กระแสน้ำเนี่ยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำในตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกของอำเภอห้างฉัดลำปางโดยเฉพาะปงยางคกเนี่ย
1: ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นแล้วก็เป็นจุดคอขวดที่มักจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนะคะตอนนี้ต้องประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเรามาดูความคืบหน้าจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แหละที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญเป็นคุณปิติพิรพักดีหรือคุณต๊อดได้โพสต์ภาพที่น่าจะมีความหมายเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมฮะจะเป็นภาพซึ่งถ่ายในครอบครัวพิรพักดีหรือเรียกว่าตระกูลพิรพักดีโดยคุณต๊อดปิติระบุข้อความว่า
1: ผมพร้อมจะช่วยนะผมก็รักของผม
0: นี่ฮะขณะที่มีคนเข้าไปเขียนถามว่าอยู่ข้างไหนนี่ฮะช่วยฝั่งไหน
1: ค่ะคุณต๊อดก็เขียนตอบว่าฝั่งความถูกต้องสิคือฝั่งไหนก็งงเหมือนกัน
0: ทั้งหมดนี้คงจะเป็นอย่างที่คุณกันชัยกำเนิดพลอยหรือคุณหนุ่มระบุว่าเนื่องจากตระกูลพิรมภักดีเนี่ยแบ่งเป็น3สายหลัก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าห่างออกจากกันนะครับเรียกง่ายๆว่าคนละครอบครัวคุณกันชัยระบุว่าได้รับการติดต่อจาก1ใน3สายเพื่อจะพบพูดคุยกับทรายสก็อตหรือทรายสมุทรและล่าสุดได้พบพูดคุยกันแล้วเพื่อต้องการจะฟังจากปากของทรายหลังจากก่อนหน้าก็มีข้อมูลจากอีกด้านหนึ่งคาดว่าภาพแห่งการพบปะในครอบครัวถ้าย้อนกลับมาจะเห็นที่คุณปิติโพสต์แล้วก็มีนี่ฮะจะมีภาพคนในตระกูลพิรมภักดีมีคุณปิติคุณต๊อดคุณเต
1: ้ค่ะด้านหลัง
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ด้านหลังก็คือคุณสันติ
1: ค่ะ
0: พิรมภักดีต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าพิรมภักดีนั้น

0: มีเจ้าพญาพิรมภักดีหรือบุญรอดเศรษฐบุตรผู้ก่อตั้งเบียร์สิงห์นี่แหละท่านผู้ชมหรือบุญรอดเบเวอรี่ตั้งแต่ปี2476ที่ต้องอธิบายขยายความเพื่อท่านผู้ชมเข้าใจว่าแม้จะเป็นตระกูลเนี่ยแต่มีเส้นทางของครอบครัวที่ห่างกันพอสมควรบุตรชายคนที่หนึ่งซึ่งจริงๆก็คือบุตรบุญธรรมก็คือคุณวิทย์พิรมภักดีที่อยู่ขวาสุด
1: ค่ะ
0: เนื่องจากขนาดนั้นยังไม่มีบุตรก็เลยไปขอน้องชายมาเป็นบุตรบุญธรรมคุณวิทย์พิรมภักดีต่อมาพระยาพิรมภักดีบุญรอดเศรษฐบุตรได้มีภรรยาท่านหนึ่งแล้วก็ได้ให้กำเนิดคุณประจวบพิรมภักดีนี่เป็นอีกสายหนึ่งและอาจจะเรียกว่าสายที่สองแล้วก็มีกับอีกภรรยาหนึ่งให้กำเนิดท่านจำนงพิรมภักดีนี่เป็นสายที่สามก็เจนนะครับว่าแต่ละสายลงมาฝั่งของคุณประจวบเนี่ยในที่สุดถือว่าเป็นสายที่เป็นได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจของบุญรอดโดยตรงก็มีคุณสันติพิรมภักดีมีคุณปิยาพิรมภักดีแล้วก็มาถึงคุณปิติแล้วก็คุณภูริศฝั่งคุณจำนงซึ่งเป็นน้องชายของคุณประจวบต่างมารดาก็มีบุตรเป็นคนนิดหน่อยจุตินันท์พิรมภักดีและได้สมรสกับหม่อมหลวงปิยภัทรที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีน้องสาวก็คือคุณจิรานุชพิรมภักดีเป็นบุตรีของคุณจำนงพิรมภักดีคุณจิรานุชให้กำเนิดคุณพาย
1: สุนิตพิรมภักดี
0: และคุณทรายสก็อต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทรายสก็อตกับคุณพายสก็อต
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกปีกหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพระยาพิรมภักดีก็คือคุณวิทย์ก็ให้กำเนิดคุณวุฒาและคุณวาปีก็น่าจะเป็นสายของพิรมภักดีที่เป็นปีกที่หนึ่งก็คือคุณประจวบลงมาเป็นคุณสันติคุณปิยะคุณต๊อดคุณเต้น่าจะเป็นความพยายามที่จะได้พูดคุยกับคุณชายสก็อตเพื่อจะหาทางยุติปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวเราตามดูนะครับทุกผู้ชมเรานึกภาพเนี่ยคือครอบครัวก็จะมีการแบ่งเส้นทางของการมอบหมายมาตั้งแต่ท่านพระยาพิรมภักดีเพราะฉะนั้นในมุมครอบครัวก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันถึงขนาดที่จะเป็นครอบครัวใหญ่เดียวกันเพราะว่ามีสามสายแยกออกจากกันแล้วก็มีประเด็นที่ต้องตามก็คือคุณซ้ายนี่แหละโพสต์ข้อความหลังจากปรากฏวันที่ไปไกลเกลี่ยแล้วมีบุคคลปริศนาเข้าไปแล้วออกมาแถลงภาพไม่ต้องนำเสนอแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บค่านำเสนอหน้าเขากับสื่อไม่ต้องนำเสนอแล้วที่กันชัยกำเนิดพลอยวันก่อนถามน่ะมึงเป็นใครทราบต่อมาคือสื่อก็ไปเข้าใจว่าเป็นทนายความของฝั่งคุณแม
1: ่
0: ที่เป็นตัวแทนเข้าไปไกล่เกลี่ยกับฝ้าของทรายล่าสุดก็เป็นรอบฝั่งของคุณทรายเนี่ยได้ทำคำร้องไปถึงศาลขอให้มีการไต่สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าชายคนนี้ละเมิดอำนาจศาลหรือไม่แม้เจ้าตัวจะบอกในเวลาต่อมาว่าเข้าไปพบไปแจ้งกับทีมทนายความของฝั่งคุณแม่ของคุณชายว่าต้องการเข้าไปเพื่อจะได้รับรู้และจะได้สื่อสารแต่ต่อมาก็ขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วประเด็นก็คือศาลนัดครั้งต่อไปเดี๋ยววันที่16
1: มิถุนาเนี่ยค่ะ
0: ก็คือวันบะลือนี้พรุ่งนี้
1: วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้คำร้องของฝ้าคุณชายเนี่ยเปิดเผยแล้วว่าจะเป็นการร้องขอให้มีการไต่สวนกรณีละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ก็จะปิดท้ายความรู้สึกของคุณทรายซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: บอกวันที่ทรายไปศาลทรายรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆบุคคลที่เรารับรู้ว่าทำคลิปพาดพิงเราในมารยาทและวิธีการคำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคล ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับตัวผมบุคคลนี้หาทางเข้าไปในศาลโดยอ้างว่าเป็นทีมทนาย

0: อีกฝั่งซึ่งไม่มีบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือทีมของเขามีการปฏิเสธหรือเชิญออกตลอดเวลา 3-4 ชั่วโมงที่ซายอยู่ในห้องศาลวันนั้นบอดี้การ์ดของซายพยายามคัดค้านแต่เจ้าหน้าที่ศาลไม่ยอมและบอดี้การ์ดผมก็เข้าไม่ได้เพราะลิมิตเกินจำนวนคน
1: แล้วก็ระบุว่า
0: ซายกังวลและอึดอัดตลอดทั้งเวลาที่อยู่ที่ศาลร่างกายซายไม่รู้สึกปลอดภัยที่คนแบบนี้สามารถเข้าใกล้ตัวเราโดยอ้างอำนาจศาลหรือทนายฝั่งใดๆได้ขนาดนี้ซายรู้สึกสิทธิถึงความปลอดภัยทั้งร่างกายและพื้นที่ส่วนตัวถูกละเมิดแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าซายพยายามดูเข้มแข็งแต่ซายรู้สึกสะเทือนครับซายรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีนัดอีกทีวันที่16อาทิตย์หน้า
1: 8 นาฬิกาเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
3: รับข้อเสนอพิเศษถึง30มิถุนายนนี้
4: ฉันควรจะลาไปใช
5: ้ฉันไม่เคยคิดจะแย่งทีไปจากคุณเลยนะคะ
6: แต่ทีต้องมีแม่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและทุกอย่างควรจะเป็นเหมือนเดิม
7: แม่ว่ามุกจะผิดหวังเองไหมคะ
8: มันก็อยู่ที่มุกแล้วล่ะว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะกลับไปคบกับคุณทีอีก
9: ฉันว่าไอ้ล่ะช่วยกับด้วยนะมุก
10: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
13: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
14: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
15: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
16: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
17: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
18: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
19: ดีที่ยังรักเขาอยู่เ
10: ว้ยวาดฝันวันวิวาสุก20:30 เริ่ม19 มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
21: คุ้มจริงหรอง
20: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
22: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
20: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
23: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
24: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
25: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่าคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
26: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้สัปดาห์นี้จับตาดูกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีรายงานว่าน่าจะมีการแถลงเป็นเอกสารหลังจากเกิดข้อคำถามหรือข้อกล่าวหาจากประธานวิปฝ่ายค้านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั่นก็คือโคเพชรภริศวัชรศิลป์เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีหัวสวรวมถึงการเปิดคลิปที่เป็นประเด็นขึ้นมาให้มีการตั้งคำถามโดยเดลินิวระบุนะครับว่าคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้บอกว่าวันที่15ก็คือวันนี้

0: จากการโพสต์ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วเมื่อวานนี้ก็แถลงเน้นย้ำในประเด็นนี้คลิปนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเป็นที่น่าสนใจตรงที่เป็นข้อความในคลิปซึ่งคุณพฤทธิ์เดบุว่าไปดึงเสียงให้ดังขึ้นให้ได้ฟังให้ชัดๆหลังจากที่มีการไปยื่นคำร้องเอกสารหลักฐานรวมถึงคลิปนี้กับคุณพฤทธิ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม
1: คือในคลิปนี้มันจะมีคำพูดประมาณว่าจะเป็นสว.กันอยู่แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะ
0: ลักษณะก็คือในวันเลือกสว.ระดับประเทศที่เมืองทองในรอบไข้รอบไข้หมายถึงรอบบ่ายมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าไปเก็บโพยขอเก็บแล้วมีชายคนหนึ่งซึ่งคุณพฤทธิ์ระบุว่าเป็นหนึ่งใน7กกต.ปัจจุบันนี่แหละเป็นคนเข้าไปแล้วพูดประโยคอย่างที่ว่า
1: บอกจะเป็นสว.กันอยู่แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะ
0: นี่ฮะนี่เป็นบางช่วงซึ่งจะได้ยินเสียงชัดเจนโดยคุณพฤทธิ์ระบุว่าแม้กต.จะชี้แจงว่าการจดหมายเลขผู้สมัครคนไหนเข้าไปเป็นการกันลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ใช่เรื่องผิดหมายถึงจดโพยแต่ชี้แจงแค่นี้ตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะยังมีคำถามต่อว่าหนึ่งในคลิป
1: มีการทิ้งท้ายของกกต.ท่านนี้ว่าจะเป็นสว.กันอยู่แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเธอแสดงว่ากกต.คนนั้นต้องเห็นอะไรที่อาจจะไม่สุจริต
0: หรือเจ้าหน้าที่ต้องเห็นอะไร
1: ในโพยที่ทำให้มองว่าอาจจะมีการทำความผิดเกิดขึ้นก็เลยต้องเก็บโพยแล้วก็ตักเตือนกัน
0: ข้อที่สองคุณพฤทธิ์ตั้งคำถามว่าหลังเก็บโพยตรงนี้ไปแล้ววันเลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยท่านผู้ชมฮะได้มีการทำอะไรต่อเก็บโพยไปแล้วแล้วพูดไปขนาดนั้นทำอะไรต่อกับโพยเหล่านี้หรือเรียกประชุมกกต. 7คนหรือไม่เพราะกฎหมายพ.ร.ป.สว.เปิดช่องว่าถ้ามีเหตุให้คนสงสัยว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตกกต.สามารถจะระงับยับยั้งยกเลิกหรือสั่งให้เลือกใหม่และตั้งคำถามข้อที่3ว่าโพยที่เก็บไปในวันนั้นเนี่ย
1: ได้ไปตรวจสอบโพยต่อหรือไม่ว่ามีการเชื่อมโยงหลักฐานอื่นๆในสำนวน
0: เช่น
1: ตัวเลขที่ถูกบันทึกในโพยเชื่อมโยงกับตัวเลขผู้สมัครที่มีการนัดหมาย
0: หรือหลักฐานที่มีการเดินทางร่วมกันหรือเส้นทางการเงินโพยที่เก็บไปในวันนั้นแม้กระทั่งผลที่ออกมาในที่สุดด้วยว่ามันสอดคล้องกันถึงขนาดเป็นไปตามโพยขนาดไหนอย่างไรและข้อที่4ตั้งคำถามว่าโพยที่เก็บไปในวันนั้นวันนี้อยู่ไหน
1: ค่ะอยู่ในสำนวนที่กกต.กำลังพิจารณาชี้ขาดส่งไปที่ศาลหรือไม
0: ่ถ้าคำถามเหล่านี
1: ้กกต.ไม่สามารถชี้แจงให้ชัดได้แล้วไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลกกต.อาจจะถูกมองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปิดตาข้างเดียวหรือรู้เห็นเป็นใจในกระบวนการโกงสว.หรือไม
0: ่คือพูดง่ายๆโพยเหล่านี้ที่เก็บไปแน่ๆในวันนั้นจากคลิปนี้มันต้องอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: แล้วทำอะไรต่อหรือไม่อย่างไรขณะที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการพิจารณาของกกต.ในขณะนี้ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ต่อเนื่องเนี่ยฮะในคดีหัวสว.ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาตามที่คณะกรรมการไต่สวนชุด26ชุดแรกซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของกกต.กับ DSI มีมติชี้มูลหมายถึงแจ้งข้อหาไปแล้ววันที่มีการเอาหมายไปปิด229คนซึ่งเป็นสว.ปัจจุบัน100กว่าคนแล้วก็เป็นผู้แทนพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งคนที่นั่งในครม.ในขณะนี้ด้วยอีกประมาณสักเกือบ90คนคนผลิตระบุนะครับท่านผู้ชมกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีมติว่าบุคคลที่กระทำผิดหัวสว.อย่างน้อย229คนมีความเห็นว่ากกต.ควรดำเนินคดีฟ้อง229คนต่อศาลแต่กกต.มีมติไปตั้งอีกชุดหนึ่งขึ้นมา
1: ก็คือชุดที่36อะค่ะมาพิจารณาแล้วกลับ

0: มติของคณะไต่สวนชุดที่26
1: คือปกติมี35ชุด
0: ค่ะ
1: ทำไมกกต.ต้องไปชักตั้งชุดที่36และชุดที่36ก็มีมติยกกลับเลย
0: ว่าทั้ง229คนไม่มีความผิดใดๆให้กกต.ยกคำร้องค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผลิตตั้งประเด็นว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะจู่ๆมีชุดที่36ซึ่งสวนทางกับชุดที่26คือตรงกันข้ามเลยชุด26บอกว่าฟ้องทั้งหมดชุด36บอกยกทั้งหมดท้ายที่สุดกกต.จะตัดสินทางเลือกไหนระหว่างหนึ่งเอาตามชุดที่26คือฟ้องไปทั้งหมดหรือเอาตามชุดที่36คือยกไปทั้งหมดหรืออ
0: าจจะฟ้องหรือส่งคำร้องเฉพาะบางคนยกคำร้องเฉพาะบางคน
1: ตัวคุณผลิตระบุว่าข้าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมากกต.ระบุว่าเริ่มพิจารณาคดีแล้วระเบียบกำหนดว่าจะต้องชี้ขาดไม่เกิน90วันทั้งนี้คุณผลิตระบุนะครับท่านชมเหตุผลที่กกต.ควรจะส่งเรื่องทั้ง229คนตามคณะชุดที่26ชุดแรกไปที่ศาลก็เพราะว่า1หลักฐานชัดเจนแน่นหนากว่าหลักฐานในคดีก่อนๆที่กกต.เคยส่งไปศาลแม้จะยังไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของคณะไต่สวนแต่เอาเท่าที่ปรากฏกับสาธารณะพอคาดการว่าชัดเจนระดับหนึ่งหลักฐานในสำนวนเช่นสถิติการลงคะแนนในบัตรที่มีบัตรจำนวนมากเลือกกลุ่มตัวเลขกลุ่มเดียวกันซึ่งมันเกิดยากมากตามธรรมชาติ
0: ถ้าไม่จัดตั้ง
1: สอดคล้องกับหลักฐานที่เป็นโพยต่าง
0: ๆหรือหลักฐานการนัดหมายของกลุ่มสว.ตามโรงแรมหรือจังหวัดใด
1: หลักฐานคลิปเสียงล่าสุด
0: และที่ชัดเจนที่สุดคุณพฤทธิ์บอกคือเส้นทางการเงิน
1: ยกกรณีสุราษฎร์ธานี
0: มีเส้นทางการเงินชัดว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มบางคนเป็นสว.รวมถึงกลุ่มที่เป็นทีมงานสส.ในจังหวัดนั้น
1: นอกจากนี้พรรคประชาชนจะทยอยเปิดข้อมูลแต่ละจังหวัดถ้ากกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลอาจจะถูกมองว่าใช้มาตรฐานแตกต่างกันไหมขนาดที่อนุชุด36ซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษและมีมติยกคำร้องหมดเลยสวนทางกับชุด26คนผลิตตั้งคำถามว่าเสี่ยงเรื่องการเป็นเครื่องมือฟอกขาว1ทำไมต้องตั้งชุด36มาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะ
0: ทั้งๆที่มีอนุอยู่แล้ว
1: 2เคยถาม DSI พบว่าชุด36
0: ไม่เคยเรียกตัวแทน DSI หรือว่าตัวแทนคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปให้ข้อมูลเลย
1: 3อนุชุด36มี7คน
0: แล้วบางคนถูกสังคมตั้งคำถามค่ะคุณผลิตบอกอย่างเช่นมี2คนพัวพันทุจริต1คนเป็นจำเลยคดีทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ศาลอุทธรณ์ประทับรับฟ้องไปแล้วแล้วก็มี1คนถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการหลังถูกชี้มูลว่าเอื้อประโยชน์เอกชนซื้อคอมพิวเตอร์
1: แม้ว่าศาลจะมีคำสั่งยกฟ้องไปแล้วและอีกหนึ่งคนอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่
0: อันนี้ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมืองค่ะถูกเลื่อนขั้นตำแหน่งราชการในรัฐบาลคุณอนุทิน มีภาพไปต้อนรับคุณอนุทินถึงสนามบินจนมีการตั้งคำถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางได้หรือไม
1: ่และสุดท้ายถ้าไม่ส่งไปศาลหมายถึงตัดจบทั้งที่ความจริงคดีอื่นหลักฐานน้อยกว่านี้ก็ยังส่งถ้าคดีนี้ไม่ส่งจะกลายเป็นประเด็นสังคมตั้งคำถามอย่างหนักโดยเฉพาะ4ใน7กกต.ปัจจุบันถูกรับรองให้เข้ามารับตำแหน่งกกต.โดยสว.ที่มีคดีนี้อยู่อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า4คนนี้
0: จะถูกตั้งคำถามเป็นพิเศษค่ะถ้าตัดสินค้านสายตาสังคม
2: 4เหตุผลชัดๆว่าทำไมผมจึงเห็นว่ากกต.นั้นควรจะส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลเหตุผลที่1เนี่ยเราเห็นว่าหลักฐานในคดีนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็หนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนๆที่กกต.เนี่ยเคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วเหตุผลที่2เนี่ยคือเราเห็นว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่มีมติออกมาว่าควรจะยกคำร้องทั้ง229คนเนี่ยเป็นคณะอนุที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมแล้วก็เสี่ยงจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการฟอกขาวเหตุผลที่3ครับคือเราเห็นว่ากกต.ส่วนใหญ่เนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อน4ใน7คนเนี่ยถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนแล้วก็เหตุผลที่4เนี่ยคือเราเห็นว่ากกต.ณเวลานี้ก็ถูกตั้งคำถามจากการกระทำที่ผ่านมาโดยข้อมูลหรือว่าหลักฐานล่าสุดก็คือคลิปเราจะเห็น2ช็อตสำคัญนะครับช็อตแรกคือเจ้าหน้าที่กกต.ที่เป็นสุภาพสตรีที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ย เดินเก็บโพยนะครับแล้วก็มีการพูดประมาณว่าเดี๋ยวจะมีการเดินตรวจแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะเห็นว่ามีบุคคลท่านนึงเป็นผู้ชายนะครับใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินที่เดินมาตรวจต่อจากการ

0: รวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคือเป็น1ใน7คนที่กำลังจะชี้ขาดว่าเรื่องการโพสสวเนี่ยจะไปถึงศาลหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเดี๋ยวกกต.อาจจะมาชี้แจงการที่ผู้สมัครคนนึงเนี่ยอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเช่นสมมติว่าเขาเปิดดูเห็นว่าผู้สมัครคนไหนมีความเหมาะสมและจดไว้เพื่อการลืมเรื่องเข้าคูหาเนี่ยกกต.อาจจะชี้แจงว่าไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่ผมคิดว่าชี้แจงแค่นี้ตอบคำถามสังคมไม่ได้ครับไม่พอครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้หนึ่งในสวท่านสวชัตวัฒน์แสงเพชรอดีตผู้การบุรีรัมย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์ออกลงโต้ทีเดียวท่านผู้ชมคุณชัตวัฒน์พูดถึงกรณีประเด็นที่คุณผลิตเปิดคลิปเสียงโดยระบุว่ายังไง
2: บอกในฐานะที่ท่านเป็นพนักงานสอบสวนเก่าขอตั้งข้อสังเกตคลิปนี้ค่ะว่าถ้ากกต.หรือเจ้าหน้าที่กกต.พบเห็นหลักฐานว่าผู้สมัครกระทําผิดนําเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสว.3หรือว่าใบแนะนําตัวผู้สมัครเข้าคูหาลงคะแนนเหตุใดจึงไม่ดําเนินการเอาผิดทันทีมันต้องเชิญตัวผู้กระทําผิดไปพบผอ.กกต.แล้วแจ้งข้อหากระทําผิดเพื่อดําเนินการจบเป็นคนๆไปไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็มากล่าวหาเหมารวมในภายหลังว่ามีการหัวเลือกสว.
1: ยืนยันว่าคําพูดกกต.ที่ระบุได้ยินเสียงว่าจะเป็นสว.แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามีการหัวเลือกสว.จริง
2: กกต.รู้ได้อย่างไรว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ในตอนนั้น
1: เพราะฉะนั้น
2: ไม่สามารถเอามากล่าวหาได้ว่าทุกคนทุจริตหมด
1: ไม่หนักใจเลยกับคลิปนี
2: ้มั่นใจว่าผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องค่ะ
1: เคยเป็นตำรวจทำผู้กำกับกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มีคนรู้จักมากมายเพราะฉะนั้น
2: ถ้าจะถามว่าคลิปนี้เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักแน่นหนาหรือไม่เนี่ยคงตอบไม่ได้ว่าผลสรุปจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.แต่ยืนยันว่าไม่หนักใจ
1: 8:17 นเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดี
3: ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10 บาท

0: ถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
1: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
2: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
0: แบบช่ำช่ำ
3: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
0: ทุกวัน
4: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
5: ย่าพึ่งหมอ
0: ตลอดเดือนมิถุนายน
6: เห็นแล้วหึ่งเหิมเลยฮะ
7: Here we go
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
10: เรื่องกับคุณละจิต
11: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีอะสิ
12: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
13: รู้ใช่ไหมการพัฒนาอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนอย่างมาก
14: ชาตรีคืนนี้20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไม่แทงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
19: โดยใหม่พาซ่าล็อกไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
11: แปดรายการ20 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มีแจ็คเก็ตเรื่อง

0: เราเช้านี้มอบให้ท่านผู้ชม5ท่านเป็นแจ็คเก็ตที่สมุนโดย
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV แสดงความเห็นตามปกติตั้งแต่ตอนนี้จนจบรายการเวลาสั้นๆแต่ทุกข้อความมีความหมายเพราะลุ้นเสื้อจาก
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าตาหลอเป็นเงื่อนไขตาหลอเพราะดูบอลผมนี่ก็คนหนึ่งตาหลอจริงๆเนี่ยข่าวก็ต้องตามบอลก็ต้องดู
1: ค่ะ
0: ไปดูไฮไลท์ขอบคุณแจ๊ดเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กคู่11โมงเมื่อวานนี้กลุ่มดีนัดแรกออสเตรเลียพบกับตุรกีและปรากฏออสเตรเลียสามารถเอาชนะตุรกีไป2ประตูต่อ0ครับ
2: ดาวเป็นที่เรียบร้อยเกมเริ่มครับออสเตรเลีย
3: เป็นการโจมตีกับทางริมเส้นนะครับแล้วก็ได้จบโดยกือแรแต่บอลยังไปตรงตัว
2: เอ้าแล้วโตมาได้ยิงหายเลยครับโอ้โห 1-0 ครับออสเตรเลียนำแล้วครับจากอิรานคุนด้าครับ
3: ยิง
2: เปลี่ยน2นะแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โห 2-0 เลยครับโอ้โหมาดื้อๆครับแล้วเป็นลูกยิงของคอนเนอร์เมทคาฟครับ
0: ต้องยอมแล้วว่าถือว่าพลิกอยู่นิดหน่อยนะครับตัวชมคู่นี้คู่ดึกประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมาเยอรมันประเดิมสนามนัดแรกเล่นแบบบทขยี้แล้วก็ยิงนำตามความคาดหมาย 1-0 แต่เหนือความคาดหมายคูราเซาประเทศที่มีขนาดประเทศเล็กกว่าเกาะภูเก็ตของเราอีกและประชากรแค่แสนหกหมื่นคนตีเสมอ1ประตูต่อ1แต่หลังจากนั้นเยอรมันก็คือเยอรมันบทสรุป7-1
4: ที่เมช่าสั้นๆกับลุยเวียดกลับมาที่เมช่ายิงลูกนี้เรียบร้อยไปแล้วครับทีมชาติเยอรมันออกนำแล้วครับนาทีที่6ครับจากเฟลิกซ์เมช่าครับครับแล้วจังหวะนี้ได้ทำเกมรุกขึ้นมาจ่ายตัดหลังแบ็กยังทำได้ดีเอ้าแล้วไปเสร็จโลคาเดียครับโดนจิ้มไว้แล้วยิงสวนเลยเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับคือเราสาวทำได้แล้วครับว้าวให้สัญญาณแล้วเปิดเข้ามาแล้วได้โขกก็2-1ไปเลยครับเอาละครับโอ้พูดไม่ทันขาดคำครับมาแล้วครับนิโก้ชลอตเตอร์เบกครับทำให้เยอรมันออกนำอีกครั้งหนึ่งครับ
0: บทสรุปคือ7ประตูต่อ1ท่านผู้ชมขนาดที่คู่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคู่ใหญ่นะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นโอ้สนุกมากฟันไดยิงนำก่อนนะฮะญี่ปุ่นตีเสมอโดยนากามูระแล้วเนเธอร์แลนด์ก็ยิงนำอีกญี่ปุ่นตีเสมออีกเสมอไป2ประตูต่อ2ดุเดือดมาก
5: ราฟาเอลเปิดอีกทีเอาฟันไดมองลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเฟอร์จิลฟันไดครับคุโบดวนอยู่โดนรุม3ให้นากามูระยิงเองแล้วก็เรียบร้อยครับเอาละครับ1ประตูต่อ1ครับซัมเมอร์วิลจีเข้ามาซัมเมอร์วิลเข้าซ้ายยิงลูกนี้เรียบร้อยครับคริสเซียซัมเมอร์วิลเปิดอีกครั้งหนึ่งโขกลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับ
0: และคู่เมื่อ6ชั่วโมงเช้าที่ผ่านมาอาวอริคอสเอาชนะเอลกวาดอร์ไป1ประตูต่อ0นี่คือผู้บอลโลกนะครับตัวชมอันนี้อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ดูกันตาโหลอย่างที่บอกไปนี่แหละอ่ะแล้วตามดูกันต่อ
1: ค่ะขอบคุณแจ๊สนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะทีมชาติอิหร่านออกเดินทางจากแคมป์ฝึกซ้อมที่ตูฮาน่าของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างกึกก้องจากแฟนบอลท้องถิ่นที่ยืนเรียงแถวยาวถึง5แถวบนทางเท้ารอกโรงแรมก่อนแข่งขันฟุตบอลโลกของทีมชาติอิหร่านนี่ฮะท่านผู้ชมข่าวต่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นคนเม็กซิโกร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลอิหร่านบอกว่าคุณจะไม่วันเดินอย่างเดียวดายและเราราไปด้วยภาพโศกนาฏกรรมในบราซิลน้องไบรท์
1: สาวคนหนึ่งอายุ21ปีเธอเป็นนักท่องเที่ยวค่ะไปเล่นบันจี้จัมป์นะคะที่รัฐเซาเปาโลซึ่งเป็นจุดที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านกิจกรรมผจญภัยปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือพนักงานลืมผูกเชือกนิรภัยไว้ที่ข้อเท้าของเธอค่ะคือจะเห็นจังหวะที่ยกแล้วก็เหวี่ยงลงไปเสียชีวิตทันทีอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่3คนแบกเธอขึ้นไปคนนึงจับที่ข้อเท้าโดยไม่ได้สังเกตเลยว่า

0: เท้าไม่ได้ติดตั้งเชือกนิรภัยเชือกก็กองอยู่ที่พื้นนั่นนะคะตำรวจจับคนที่เกี่ยวข้อง3รายซึ่งคาดว่าจะตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะเจ้าหน้าที่ตรวจพบด้วยว่าตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาแล้วหลายครั้งแล้วก็เคยมีผู้เสียชีวิตด้วย
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
0: ที่เมืองลิเมรารัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะ
1: โอ้ท่านผู้ชมโอ้ไม่น่าจะพลาดขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: จับได้3รายใช่ไหมเห็นว่าหนีเข้าป่าทีแรกอะ
0: ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
1: ขณะที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งอาริต้ามนเดียวโพสต์เอาว่าวิธีเล่นที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นยังไงท่านผู้ชมฮะ
0: เนี่ยค่ะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องมีสายรัดนิรภัยที่ตัวผู้เล่นแล้วค่อยยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ค่อยปล่อยออกไปคล้ายๆกับท่านกบินนะคะ

0: ันนี้คืออันที่ถูกต้อง
1: แต่ปรากฏว่าโอ้โหทำไมถึงผิดพลาดได้ขนาดนั้นสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: The List อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมผลงานที่ผลิตจากเส้นพลาสติกเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับความนิยมและพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์ที่เราได้ผลิตเส้นพลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
1: ใช่ค่ะคุณป๊อปโดยในงานพิมพ์เส้นพลาสติก3มิติหรือเครื่องพิมพ์ 3D นั้นเรามีเส้นพลาสติกอยู่หลายประเภทตามความเหมาะสมของชิ้นงานค่ะอย่าง PLA ที่เป็นพลาสติก biodegradable เหมาะสำหรับงานโมเดลทั่วไปหรือจะเป็น PETG ที่มีความทนทานและเหนียวกว่า PLA จึงนิยมใช้ทำชิ้นงานที่ต้องรับแรงหรือใช้งานกลางแจ้งค่ะซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ปัจจุบันนี้เรามีผู้ประกอบการไทยที่สามารถผลิตเส้นพลาสติกสำหรับงานพิมพ์3มิติที่มุ่งสร้างสรรค์วัสดุคุณภาพด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องตามคุณป๊อปไปในช่วงป๊อปลิสต์แล้วล่ะค่ะ
2: จะมาดูเส้นพิมพ์3มิติรักโลกฝีมือคนไทยต้องมาที่3B's Pop-up Store ที่ Nextopia ชั้น5สยามพารากอนเพื่อสัมผัสกับนวัตกรรมรักโลกขั้นสุดอย่างเส้นพลาสติกเพชรจีลิกนินที่ประสานพลาสติกเพชรจีเข้ากับลิกนินซึ่งเป็นสารชีวมวลจากธรรมชาติช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรยกระดับประสิทธิภาพในการใช้งานให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ที่คุณผู้ชมสามารถมาเรียนรู้การเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุทางเลือกใหม่และร่วมภาคภูมิใจกับนวัตกรรมที่ผลิตและพัฒนาโดยคนไทยยังไงล่ะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยทับสวยๆศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดย Beauty James
2: คุณผู้ชมครับในประเทศไทยของเรามีทองที่ชื่อว่าทองชมพูนุชด้วยนะครับว่าแต่ทองชมพูนุชนี้จะใช่พิงโกหรือไม่เราไปฟังจากคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์และผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีกันเลยครับ
3: ถึงแม้ชื่อจะมีความหมายคล้ายกันแต่พิงโกกับทองชมพูนุชไม่เหมือนกันครับคุณป๊อปเพราะพิงโกคือโลหะผสมระหว่างทองคำทองแดงและเงินเพื่อให้ได้เนื้อทองสีชมพูแต่ทองชมพูนุชหรือที่เราเรียกว่าทองธรรมชาตินั้นเป็นทองคำโบราณที่มีเนื้อบริสุทธิ์สูงที่มาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะเนื้อทองมีสีเหลืองเข้มออกแดงจึงได้ชื่อว่าชมพูนุชซึ่งสีทองนี้มีความสวยงามเป็นพิเศษและยังเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลสูงสุดครับ
2: แต่คุณหนึ่งยังมีสาระข้อคิดดีๆมาฝากพวกเราใน1 Gem Story กับ1สุริยนต์ครับ
3: ครับนอกจากทองชมพูนุชจะมีความหมายมงคลแล้วชื่อชมพูนุชยังมีในดอกไม้ยังดอกเข็มชมพูนุชที่หมายถึงปัญญาฉลาดเฉียบแหลมและความรักที่หวานชื่นบริ

0: ุทธิ์หรือจะเป็นชื่อขนมอย่างขนมทองชมพูนุชที่สื่อถึงความหมายแห่งเสน่หาความรักที่อ่อนโยนมั่นคงจึงนิยมใช้ในงานมงคลหรือเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เพื่อสื่อถึงความรักอันหวานชื่นด้วยนะครับ
1: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลและบิวตี้เจมส์ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและเดอะลิสอัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ให้ฉันเยอะหน่อย
1: เอาเผือกเน้นเผือกเหรอจ้าเน้นเผือก
0: จ้าเน้นเผือกจ
1: ้
0: า
1: ได้เลยค่ะย่าได้เลย
2: เราเป็นเพื่อนย่ากันเพราะบัวลอยเจ้าเพื่อนย่าของย่านี่ก็ประมาณ10ถ้วยจัดมาเลยอุ๊ยแต่ตรงนี้ก็มีข้าวเหนียวมะม่วง
3: สรุปจะเอาอะไร
1: มะม่วงข้าวเหนียวมูนย่า
2: อยากได้
1: จัดเต็มเลยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะเราผู้หญิงกำลังแจวว
1: ันนี้เป็นแม่ค้าขายขนมหวานค่ะ
2: ข้าวเหนียวอันนี้บัวลอยเผือกข
1: ้
2: าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหน้าปลาซึ่งน้องเซย่าก็ได้จัดไปแล้วตั้งแต่ก่อนเข้ารายการ
0: ใช่ฉันชิมให้ข้าวเหนียวเขาดีจังเลยจ้า
2: ร้านนี้เป็นร้านในตำนานด้วยนะคะ
0: ข้าวเหนียวเขาดีจังเลยข้าวเหนียวเขาดีแบบคุณแม่เอางี้ได้ไหมตรงนั้นอ่ะขอเอาญาติกลับบ้านให้หมดได้ไหม
1: ได้อนุญาต
2: ป้าแจ๋วแหววนะเดี๋ยวเรามากินเป็นเจ้าของร้านแล้วแบบโอ้คนสมัยก่อนนี่เขาทำขนมพวกนี้ถึงเครื่องมัน
0: เขาจะต้องแบบละเอียดนะกว่าการเลือกตั้งแต่ข้าวที่เอามาใช้ทำข้าวเหนียวเล
2: ย
0: แต่ก่อนที่จะมากินอะไรที่มันหวานหวานฉ่ำฉ่ำเราไปกินเผ็ดก่อนดีกว่า
1: ได้สิ
0: ร้านตั้งใจเผ็ด
2: อุ้ยบอกม
1: ัน
2: ชัดมาก
1: โอ้
2: ฟังแล้วขนลุกเลย
1: ถ้าเขาตั้งใจขนาดนี้มูว่าน่าจะเผ็ดมาก
0: ถ้าไม่ตั้งใจคือจะเบาๆ
2: ตั้งใจเผ
0: ็
2: ด
0: แต่ร้านนี้คือร้านตั้งใจเผ็ดค่ะ
1: นำเลยใช่ไหม
0: เดอะเบสเลยล่ะเธอจ๋าต้มผัดแกงทอดกว่า25อย่างที่นี่เขาเลิศมากแล้วเจ้าของร้านเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครเป็นคนกันเอง
1: ใครคะ
0: อยากจะรู้
2: อยากรู้เหมือนกัน
0: ไปโชคชัย4เลยจ้า
4: อยากให้ทุกอย่างมันเป็นของที่อร่อยจริงๆเนี่ยปลาดุกกรอบผัดพริกแกงสวรรค์ตอนนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าเป็นนางเอกของที่ร้าน wow. แล้วจะมีพระเอกอยู่5อย่างก็คือ5พิโรธผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดหูหมูผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดซี่โครงหมูร้านใหญ่เป็นสง่าราศีอยู่รอคุณลูกค้าทุกวันครับเรียนเชิญที่ร้านตั้งใจเผ็ดครับผมรออยู่ที่ร้านนะครับ
0: คนคุ้นเคยไหมล่ะก็คุณตะพิบตะบอยสเกาไงร้านนี้เนี่ยนะคะบอกเลยเป็นร้านข้าวแกงรสจัดจ้านโดยพี่บุ๋มแล้วก็พี่ตาค่ะการันตีความแซ่บถึงเครื่องเปิดตัวมาประมาณ2ปีนะคะจุดเริ่มต้นของความตั้งใจของทั้งคู่เลยคือคำว่าตั้งใจนี่แหละเขาบอกว่าพอเรารู้สึกว่าเราตั้งใจที่จะทำเราก็เลยเอามาเป็นชื่อร้านก็คือตั้งใจเผ็ดค่ะเพื่อสื่อว่าขั้นตอนทุกอย่างทุกจานที่ทุกคนจะได้ชิมเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจที่ส่งมอบความอร่อยแบบไม่มีกั๊กนั่นเองค่ะโดยในแต่ละวันทางร้านจะมีเมนูสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั้งหมดคือ25อย่าง wow. แต่เมนูไฮไลท์5อย่าง6อย่างเนี้ยปลาดุกทอดกรอบพริกแกงสวรรค์เมนูประจำร้าน ที่ทอดเนื้อปลาดุกมาได้กรอบฟูคลุกเคล้ากับพริกแกงสูตรพิเศษ wow. ผัดเผ็ด5พิโรธก็คือรวมเอาผัดเผ็ด5รูปแบบยอดฮิตมารวมไว้จะมีผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดซี่โครงหมูอ่อนผัดเผ็ดปลาดุกสดผัดเผ็ดกระเพราไก่และผัดเผ็ดหูหมูนั่นเองค่ะรสชาติก็คือเหมือนไปโกรธใครมาจริงๆตัดเผ็ดลงมาหน่อยได้มั้ยจ๊ะก็จะมีหมูหวานสูตรตั้งใจเผ็ดค่ะที่รสชาติจะมีความหวานเค็มกลมกล่อมตัดรสชาติเผ็ดจากข้าวพิโรธเมื่อกี้ได้ดีเลยล่ะค่ะแล้วตบท้ายด้วยแกงเขียวหวานเนื้อค่ะรสชาติเข้มข้นหอมกระทิแล้วก็ไข่พะโล้สูตรจีนที่ใส่เครื่องพะโล้และยาจีนโบราณเคี่ยวจนโชยกลิ่นหอมละมุนแบบนี้ที่สำคัญยายทิพย์คอนเฟิร์มว่ามันเข้าเนื้อนะจ๊ะแม่ทางร้านเนี่ยเขายังมีเมนูข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเตรียมไว้ต้อนรับลูกค้าร้านเนี่ยเปิด 7:30 ถึง 15:30 หยุดทุกวันที่10 20 30และ31ของทุกเดือนแต่หากวันดังกล่าวเนี่ยไปตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ทางร้านจะเปิดขายตามปกติร้านอยู่ถนนโชคชัย4ตรงข้ามกับโชคชัย4ซอย81
1: เฮ้ย

0: อยู่ลาดเท้านี่เองจ
1: ัง
0: เล
1: ยอ่ะ
0: บัวลอยเผื่อเธอจะหยิบเธอจะอะไรฉันไม่ว่า
2: แต่
0: สังขยาของเก้าถ้วยของผัวฉันเธอไม่มะม่วงเหลืองตรงนั้นอ่ะ12ลูกนับแล้ว
1: ย่า
0: ไม่ฉัน
3: แพทอันนั้นของแพทได้
1: แพท
3: ฉันเตี้ยของฉันเลย
1: แพทอย่ามาอ้างผีย่าว่าทั้งหมดของแพทนั่นแหละ
0: และปลานี่หน้าปลา
1: เซย่า
0: ของเซย่า
1: เซย่าเขากินหน้าปลาไปแล้ว
0: เค็มๆหน่อย
3: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกินไปเถียงกันเรื่องขนมหวานเฮ้ยอร่อยมากๆเลยของผู้ชมร้านนี้นะคะร้านนี้เดี๋ยวจะพาไปกินแบบว่าแนวแบบว่ากะหรี่ทอดหรือว่าจะเป็นแบบว่าเบียร์นีเนื้อสปาเกตตี้พิซซ่าทาโกยากิเกี๊ยวซ่าแล้วก็ชาช
1: ัง
3: อู้หิวแล้วจะเข้าลึกเลยร้านนี้ร้านชาเชคฟาตินนะคะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างแถวมัสยิดส่วนภูค่ะ
4: คือทำไมถึงเรามีเมนูมากขนาดนี้เพราะว่าเรามองว่าอาหารอิสลามเนี่ยมันจะเป็นอาหารกินพวกมัสมั่นพยายามหาเมนูที่แปลกคนมุสลิมหรือคนต่างศาสนาเนี่ยได้ชิมอาหารที่แตกต่างออกไปอีกนิดนึง
5: มีตัวเล้งเป็นตัวใหม่แล้วก็ข้าวแกงกะหรี่นี่ก็คือน้ำซอสแกงกะหรี่นี่ทำจากผลไม้ล้วนว่ามาที่เดียวจบค่ะเพราะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเครื่องดื่มมากมาย
3: ตำนานความอร่อยนะคะที่เปิดมาแล้ว13ปีมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่มื้อหลักนะคะขนมหวานไปจนถึงเครื่องดื่มรสเด็ดทุกเมนูทางร้านทำเองหมดเลยภายในร้านเนี่ยจะมีป้ายเมนูเนี่ยให้คุณเนี่ยเลือกเลยเยอะแยะมากมายเนี่ยมีสปาเกตตี้พิซซ่าทาโกยากิเกี๊ยวซ่าคือทั้งหมดเขามีเป็นร้อยเมนูเลยเมนูแนะนำนะคะเริ่มด้วยซิกเนเจอร์อย่างแกงกะหรี่ไก่ทอดแล้วก็กุ้งทอดที่เด็ดเลยคือน้ำแกงกะหรี่สูตรพิเศษเคี่ยวจากผลไม้คุณจะได้ความหวานธรรมชาตินะแล้วก็สัมผัสที่กลมกล่อมนุ่มนวล นะคะแล้วก็บียานีเนื้อคือข้าวหมกเนื้อนั่นเองจะหอมเครื่องเทศเนื้อก็จะเปื่อยนุ่มแล้วก็น่าทานมากๆแล้วก็จะมีราชาเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ไส้ทะลักนะคะมีข้าวหน้าเนื้อรสชาติเข้มข้นนะแล้วก็อุ้ยซุปเล้งรสชาติจะแซ่บซีดสดร้อนๆนี่คล่องคลอกันเลยทีเดียวนะคะต่อด้วยของหวานเลยนะคะไปกินชาเชคกันนะคะที่เลือกใช้ใบชาซีสุดแท้ 100% นำมาสกัดเชคจนฟองเนี่ยนุ่มละมุนลิ้นนะคะกลิ่นหอมชามากโกโก้เย็นชาเขียวเย็นนะคะที่รสชาติอร่อยมากและยังไงโรตีก็ต้องมาแล้วล่ะโรตีนะคะทอดสดใหม่แป้งกรอบนุ่มราดนมข้นฉ่ำๆร้านเปิด 9:00 น. ถึง 2:30 น. นะคะหยุดทุกวันพฤหัสอยู่ซอยริมทางถนนรถไฟ5ใกล้กับมัสยิดสวนพลูนะคะอยู่เขตธนบุรี
1: น่ากินทุกอย่าง
3: ใส่ถุงเลย
0: เด
3: ี๋
0: ยวก่อน
3: ใส่ถุงเลย
0: อาบูมใส่อาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปร้านนี้สำหรับคนรักบ้านร้าน Flow Furniture ค่ะ Flow เขาเป็นแบบโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะเป็นไม้โอ๊กแท้เฮ้ยบรรยากาศดีมากอบอุ่นมากจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะ
6: สมัยก่อนที่บ้านทำเนี่ยก็จะมีลักษณะสไตล์คลาสสิกครับแบบขากลึงขาสีโค้งๆสีไม้เข้มๆใช่ไหมครับสำหรับผมทำเนี่ยผมก็มองว่าเราอยากทำเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีความสว่างมากขึ้นเพราะบ้านสมัยใหม่วัสดุใช้ก็จะเป็นไม้นำเข้าเป็นไม้โอ๊กที่ใช้สีอ่อนใช่ไหมครับดีไซน์ก็จะเป็นโมเดิร์นขึ้นลดทอนรายละเอียดลงให้มีความเรียบง่ายให้วางในบ้านที่แบบมีความมินิมอลได้วางในคาเฟ่ได้ประมาณนี้ครับใช่คงทนมากครับไม้โอ๊กที่เป็นไม้เนื้อแข็งงั้นขอฝากร้านฟูลเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยนะครับ
0: เป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนรักบ้านและงานดีไซน์ที่คุณสามารถไปเลือกของได้เลยที่ Flow House ซอยสุขุมวิท36ค่ะที่นี่เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ซึ่งความตั้งใจของคุณนรุตนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์ Flow เนี่ยแหละค่ะหรือว่า Flow เนี่ยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทยความพิเศษของเฟอร์นิเจอร์ที่นี่งานไม้ทั้งหมดใช้เป็นไม้โอ๊กแท้ค่ะทุกชิ้นออกแบบด้วยไทยดีไซเนอร์นะคะผลิตจากโรงงานที่มีช่างฝีมือนะคะมีประสบการณ์ยาวนานถึง30ปีจุดเด่นคือการผสมผสานวัสดุที่หลากหลายทั้งงานไม้งานเหล็กแล้วก็งานหุ้มงานบุค่ะทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่นี่เนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวและเฉพาะตัวมากๆซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์แบบญี่ปุ่นและสแกนดิเนเวียนค่ะภายในร้านมีทั้งเก้าอี้โต๊ะโซฟาเตียงคอลเลกชันใหม่ๆนี่เยอะมากโดยเฉพาะคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Sensing Stillness ค่ะเป็นคอลเลกชันเน้นเส้นสายที่โค้งมนนุ่มนวลและในร้านถ้าคุณไปเนี่ยยังมีมุมอ่านหนังสือด้วยนะซึ่งเขาบอกเป็นมุมร้านหนังสือเล็กๆที่ให้เราได้พักผ่อนแถมยังมีร้านกาแฟคอยต้อนรับลูกค้าเมนูที่อยากให้ลองอเมริกาโน่เย็นหรือถ้าใครไม่ดื่มกาแฟก็เป็นช็อกโกแลตบวยโซดามีหมดค่ะร้านเปิดทุกวัน10โมงจนถึง1ทุ่มนะคะอยู่ตรงนี้แหละสุขุมวิท36พระราม4ของเราจ้า
1: ใช้เวลาแล้วเป็นขนมหวานฝีมือป้าแจ๋วแหววคือที่ร้านเนี่ยก็คือวันนี้เราเอามาเนี่ยแค่ส่วนนึงแต่ที่ร้านยังมีเยอะเลยอีกเยอะเลยป้าส่งมอบความอร่อยมานานกว่า40ปีแล้วข้าวเหนียวมูนป้าแจ๋วแหววเนี่ยนะคะเป็นตำนานความอร่อย40ปีเมนูยอด

0: ที่ตลอดการอย่างข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้ป้าเจ๋วแววก็อายุ68ปีแล้วนะแต่ยังแข็งแรงแล้วก็ยังใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้ก็คืออยู่ที่การเลือกใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูแล้วนำมานึ่งด้วยหัวดินเป็นหัวดินเผาแบบโบราณนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่ทำให้เม็ดข้าวเหนียวเนี่ยจะระอุได้ที่ส่งผลให้เนื้อสัมผัสของข้าวเหนียวมูลที่นี่เนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเม็ดเขาจะเรียงสวยแล้วก็ละมุนลิ้นและคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกับกะทิสดเนี่ยแล้วมูลออกมาเนี่ยแล้วกะทิของเขาเป็นไงมะพร้าวจากทับสะแก wow. ของดี oh. ส่งตรงจากประจวบเลยซึ่งเป็นสวนของป้าเองด้วย
1: oh.
0: ไม่ธรรมดา oh. เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวทับสะแกนี่นะฮะแล้วเวลากินกับมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเขาจะคัดเกรดรสจะหวานฉ่ำมีให้เลือกฟินถึง3สูตรด้วยกันก็คือ เป็นสูตรข้าวเหนียวจากสีจากธรรมชาตินะ แล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมูลอัญชันและก็ข้าวเหนียวมูลใบเตยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงราคาเข้าถึงง่ายด้วยเริ่มต้นชุดละ100บาทนะฮะ
2: wow.
0: นอกจากข้าวเหนียวมูลแล้วที่เป็นตัวชูโรงของร้านแล้วนะคะยังมีลายขนมไทยโบราณสูตรโฮมเมดสลับหมุนเวียนมาเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำบัวลอยเผือกอร่อย
1: โอ้โหอร่อยมาก
0: บัวลอย5สีขนมคองแคลงกะทิสดขนมเปียกปูนปิดท้ายด้วยน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรทำเองสิจ๊ะรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องเลยทานคู่กับมะม่วงรสเปรี้ยวจัดจ้านเข้ากันอย่างไร้ที่ติเลยล่ะร้านเปิดทุกวัน 7:00 น. ถึง 18:00 น. เย็นอยู่ใกล้กับซอยประชาอุทิศ 76/2 ถนนประชาอุทิศย่านทุ่งครุนะจ๊ะ
1: นี่อุ๊ยสังขยาตัวจริงของหนูแน่เลย
0: อุ๊ยจองเลย
1: โอ๊ยป้าเจ๋วแววล่ะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
1: ป้าเดินเข้ามาตักให้เราหรือว่าป้ามาเก็บตังค์คะเก็บตังค่ะป้าบอกขายมานานแค่ไหนแล้วคะแม่จ๋า
3: ขายมานาน40ปีแล้วค่ะ
1: 40ปีวิธีการทำข้าวเหนียวของเรามันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงนะแม่นะ
3: พิเศษตรงที่ว่าเรานึ่งด้วยหวดดินจะไม่มีเม็ดหักเลย
0: อ๋อใช่เนี่ย
1: เม็ดมันจะเรียงสวยมาก
0: แล้วก็หักมูลกับกะทิ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วกะทิแม่ดีแม่เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวทับสแกน
3: ลูกชายลูกชาย
1: ลูกชาย
3: ลูกชายทำกะทิ
0: ทำกะทิก็เลยเราก็เลยได้กะทิสดๆบางท
3: ี
0: ก็อาจจะเป็นกะทิกล่องกะทิอะไรแต่ของเราเนี่ยใช้กะทิสดตลอด
3: ใช่ถูกต้อง
0: ข้าวเหนียวมูลก็จะเป็นหลักหน่อย
3: เป็นหลัก
0: แล้วก็จะมีบัวลอย
3: ใช่ค่ะ
0: แม่บัวลอยเผือกอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
1: สังขยาแม่ก็ทำเอง
4: ตั้งแต่เองมาบัวลอยเผือก
3: สังขยาแม่เนี่ยจะทำหัวกะทิล้วนๆใช้หัวกะทิ
0: ม
3: ันอร่อย
1: แล้วอย่างหน้าปลา
3: หน้าปลานี่เราก็จะใช้ปลาช่อน
0: นี่ไม่ใช้ปลา
3: ปลาช่อนแท้เลย
0: ต้องปลาช่อนนะ
3: ค่ะ
0: และอันนี้ก็มีอันนั้นคืออะไร
3: อันนี้เปียกปูนกะทิสดคือเปียกปูนนี่เราใช้ใบเตยแท้ๆเลยลองชิมเลยอร่อย
0: เข้มๆอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยก็คือแม่ไม่ได้ใช้สีส
3: ังไม่มีเลยสักนิดเดียวไม่มีเลยใบเตยใบปั่น
0: มันก็เลยทั้งหอมทั้งสีสวยนะเน
3: าะใช่ใช่ชิมเลยค่ะ
4: แล้วมีความหนึบด้วย
0: ชอบจังเลยใบเตยเอ้ยอะไรนะเปียกปูนเน
3: ี่
0: ย
3: เปียกปูนค่ะ
0: แต่เด็กนะ
3: ค่ะ
4: โอ้ไม่ค่อย
1: เป็นไงล่ะ
0: แม่รักกะทิแบบเปียกปูนแม่นุ่มด้วย
4: อุ้ยหอมมาก
1: ว
4: ้
1: าว
4: โอ้โหเปียกปูนที่อร่อยที่สุดในโลก
1: ไม่เกินจริงอันนี้พูดเลยว่าไม่เกินจริง
0: อร่อยจริงแม
1: ่ร้านแม่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะจ๊ะ
3: เปิด7โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ
1: 7ถึง6เลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้มีโอกาสไปแถวย่านทุ่งครูประชาอุทิศเนี่ยเราเดลิเวอรี่ได้ไหมแม่
3: ได้ค่ะ
1: ได้เลยไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: แม่ทำสดใหม่ทุกวันเลย
3: ไลแมนมีไลแมน
1: ไลแมนเลยนะแม่นะสั่งได้เลยนะ
3: สั่งได้เลยค่ะ
1: เมนูมันมีสับเปลี่ยนไหมแม่พวกของหวานหรือว่ามันก็จะประมาณนี้ล่ะ
3: ประมาณนี้ค่ะแล้วมีที่มีลูกค้าสั่งเยอะที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยที่หนึ่งเลยแล้วก็บัวลอยเผือก
0: นี่เห็นว่าแบบมะม่วงคัดเกรดเลยเหรอแม่
3: ใช่ค่ะ
0: น้ำดอกไม้
3: ใช่ค่ะ
4: อันนี้น้ำปลาหวาน
1: น้ำปลาหวานแม่เคี่ยวเองเหรอจ๊ะ
3: เคี่ยวเองเลยค่ะเคี่ยวกับมือเลยค่ะสูตรของแม่เองเลยอร่อยมากใส่กุ้งแน่นเลย
4: จริงหรือเปล่าคะแม่
3: จริงค่ะลูก
0: ร้านสับทำอะไรเป็นของเครื่อง
3: ใช่
0: อร่อย
3: ใช่ค่ะ
0: ราคาเป็นไงของเราเนี่ยอย่างเนี้ยที่เมื่อกี้หนูบอกไปชุดละร้อย
3: ข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมทานชุดละร้
1: อ
3: ยถ้าเกิดซื้อกลับบ้านซื้อแยกก็ข้าวเหนียวโลละ200หน้าปลาจะกระปุกละ50บาท
0: ใช้ปลาช่อนเลย
3: ใช้ปลาช่อนแท้เลยค่ะบัวลอยถ้วยละ20บาทค
1: ่
3: ะ
4: โอ้ย
0: แม่แบบ
1: แม่ปลูกเผือกเองด้วยใช่ไหมจ๊ะแม่ถึงได้ไข่แค่20บาท
0: เปียกปูนก็อร่อยแม
1: ่และอย่างตัวน้ำปลาหวานที่น้องบูมทานอยู่กระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: กระปุกละ60บาทค่ะ
0: โอ้แม่เรากุ้งแน่นๆเลยอ่ะแม
4: ่แน่นแม่คือแบบน้ำปลาหวานอร่อยมาก
1: เพราะฉะนั้นใครอยากไปไปได้นะแม่เปิดตั้งแต่7โมงจนถึง6โมงเย็น
3: ใช่ค่ะ
1: ใครไม่สะดวกไปประชาอุทิศก็สั่งเอาเดลิเวอรี่เอาร้านชื่ออะไรนะแม่จ๋า
3: ชื่อข้าวเหนียวมะม่วงป้าแจ๋วแหวว
0: ป้าแจ๋ว

0: เสิร์ฟไปก็จะเจอเลย
1: จะเจอเลย
2: อร่อยมาก
1: ๆแม่มีรับออกงานนอกสถานทุ่งสถานที่ไหมจ๊ะ
0: อ๋อมีค่ะ
1: โอ้ยอยากครบวงจรเลยล่ะ
2: มีสั่งได
0: ้ก็ลูกค้าสั่งไปเลี้ยงพระแล้วก็ไปแจกโรงทานด้วยนะ
1: มันต้องล่วงหน้ากี่วันแม่จ๊ะ
0: ก็ประมาณ2วันถึง3วัน
1: ขอบคุณนะคะแม่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: อร่อยมากๆอร่อยแบบ
3: ดีจริง
2: เหลือเกิน
1: เข้าใจละ
3: เรากลับบ้าน
1: นี่หนูได้เนี่ยเตรียมกลับบ้านละ
3: ช่วงนี้เราพักกันก่อนเพื่อที่เราจะได้ตักขนมแบ่งปันกันอย่างสมศักด
1: ิ์ได้เลยสมศักดิ์ศรี
3: สมศักดิ์ศรีช่วงหน้านะคะไปเจอสิ่งดีๆค่ะ
2: เอากี่ถ้วยคะ
3: ของพี่ของ
2: เอาไหมคะเอาไหมคะ
1: ถ้วยละ25นะ
4: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
5: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
7: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
6: ปลาทู
7: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: อร่อย
2: พี่คาดหวังมากว่าวันนี้พี่ต้องได้เฮีย
7: เอีย
1: เอีย
7: เอีย
2: เอียเหมือนนกเหมือนนกหัวขวานหรืออะไร
9: หอมกระหอยช
10: อปูเหลียงครับ
11: ความง่ายและมีความรู้ในสิ่งที่ทำมันเป็นเสน่ห์
12: ง่ายแต่อร่อย
11: มันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆ
13: สำหรับผมชอบนะ
14: ไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
11: เขากินเพลิน
14: ก
11: ิน
14: เพลิน
11: เขาก
14: ิน
11: เพลิน
15: ครัวคุณต๋อย
16: ขอต้อนรับผู้หญิงทัศิกากัญญาวดีสู่เหมมันตาใบราชนิเวศ
17: รอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันแล้วพระน้องนางจะรู้สึก
18: ตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่หนึ่งคือ
19: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยวันนี้ 9:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: แขกของเราวันนี้นะคะไม่น่าเชื่อกับตรงข้ามกับอยู่เขามาก
1: ใช่ค่ะ
17: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีคุณบุ๋มครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ52ปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเล่นลิเกมาเนี่ยในวงการก็คือ40ปีเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเล่นลิเกร้องเพลงแล้วก็พิธีกรละครนู่นนี่นั่นคือแต่งลบแต่งลบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำร้ายผิวหน้าเราแบบทุกวันริ้วรอยก็มาเต็มคนอื่นขึ้นหางตายาวๆแต่ของผมมากขึ้นใต้ตาอันนี้ก็คือรูปที่หมดละครช่อง3แล้วเนี่ยผมหยุดเลย5ปีเต็มไม่ได้ไปไหนอีกเลยครับก็คือมองไปอ่ะคือดูแก่ไปหมดร่องแก้มมันมาก็ดูแก่ไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะกลับมาในวงการทำงานอยู่ตรงนี้เห็นของขายในทีวีเยอะแยะมากมายเลยครับจะถามว่ากล้าใช้ไหมไม่กล้าจริงเพราะว่ากลัวว่าแพ้เดี๋ยวแพ้แล้วยุ่งเลยแต่มีอยู่ตัวนึงครับที่พี่ในวงการพูดกันเยอะมากเลยก็คือตัวนี้กระปุกแดงๆเนี่ยไทโรจิน่าผมก็สงสัยมันดีจริงไหมพี่โน่ถามเลยพี่โน่บอกเอแกเชื่อพี่ตัวนี้เวิร์กจริงการันตีซะขนาดนี้นะครับก็เลยใช้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันดีขนาดนี้เพราะไทโรจิน่า 12X ตัวนี้เขาพัฒนาสูตรมากว่า5ปีถึงได้เอกลักษณ์เฉพาะไฟดีแมทริกคอร่าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งหว่างคิ้วร่องน้ำหมากริ้วรอยแนวนอนก็คือหน้าผากตีนกาต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับไอ้ริ้วรอยพวกนี้มันจะแลดูตื้นขึ้นแลดูจางลงภายใน14วันมีเอกสารวิจัยรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่ยังไปทำงานต่างจังหวัดดีใจอยู่อย่างเวลาไปเจอพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับก็จะมาจับมือเอมานี่ไหนดูซิบางทีบางคนจับหน้าเลยนะแก10ปี20ปีกันยังเหมือนเดิมเลยเนี่ย
3: จริง
17: ก็แบบเราก็มีพลังเราก็มีแรงใจทำงานต่อเนาะแล้วคุณผู้ชมครับโปรที่เอามาให้วันนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรที่คุ้มมากและของที่เอามาแถมให้วันนี้มีให้แค่วันนี้เท่านั้นคุณโทรมาก่อนที่1577หรือ LINE @thyrogenabrand วันนี้ให้200สาย200สิทธิ์นะครับคุณจะได้อะไรไปบ้างคุณได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่ฟรีพกพาไปอีก2สลิปปิ้งมา

0: อีก1 5ชิ้นนี้ 1,600 บาทนะครับแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นาน4เดือนเต็มๆครับตกเช้า15บาทเย็น15บาทกับการดูแลผิวหน้าเราอีตัวเนี้ยที่บอกว่า Sleeping Mask เนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะครับใครที่มีงานสำคัญบอกผิวฉันแห้งกร้านหรือเกินคุณลงตัวนี้ก่อนเลยตอนก่อนนอนนะครับแล้วตามด้วยเซรั่มเช้าขึ้นมาคุณจะสังเกตได้เลยว่าผิวหน้าของคุณมันจะแลดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะครับปกติทำขายแล้วพี่ปอบูม 1,200แต่วันนี้เอามาแถมให้ถ้าคุณไม่เชื่อผมให้ดูผู้ชายคนนี้อีกคนหนึ่งพี่หมูดีหลก
1: โอ้โห
2: มีมาก่อน
1: อันนี้คือ
0: พังแล้วนี่70นะผู้ชาย70ปีนะครับอาหมูเป็นคนที่ใช้ไตเดจิน่าแบบมีระเบียบวินัยครับแล้วโปรที่เอามาให้ในวันนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยดูปากถ้าเจอต้องจองนะครับเพราะอะไรเซรั่มเน้นๆยังไม่พอคุณยังได้ Sleeping Mask ไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอีก 1,200 นะครับแถมฟรีๆเลยแล้วที่เอามาแถมให้นะครับผมไม่รู้นะว่าผมจะได้โปรนี้ดีใจมากๆที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ Sleeping Mask นะฮะ1577 LINE @tajina brand นะครับ1577เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับอ้าวแล้วพูดไปพูดมาตอนนี้เหลือ50สาย
1: อุ๊ย
0: 5ชิ้น
1: ไวมาก
0: 2,990 บาทครับคุณผู้ชมใครที่เคยฟังแล้วก็ผ่านๆนะครับแล้วคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอโทรที่โปรอื่นเธอเดี๋ยวเขาก็มาอีกไตรจิน่าผมบอกเลยว่าโปรนี้ไม่มีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะของเขาก็มีจำนวนจำกัดนะครับ1577 1577 2กระปุกใหญ่ฟรีพกพาอีก2 Sleeping Mask อีก1 5ชิ้นนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทแค่เซรั่มตัวเดียวเนี่ยนะครับ4ชิ้นเนี่ยก็คุ้มเกินคุ้มแล้วฮะคุณผู้ชมแต่ยังได้ Sleeping Mask ไปอีกตัวนี้งานด่วนใช้ได้เลยนะนะฮะส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายนะครับเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่โทรย้ำๆมาก่อนที่1577โทรจองสิทธิ์นี้ไว้ให้ทันครับ
1: แถมดีๆด้วยคุณขอบคุณพี่เอด้วยนะคะขอบคุณนะคะหมดเวลาของพวกเราแล้วค
3: ่ะเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพวกเรา
1: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
5: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
4: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
6: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
7: นอนมากไปก็ไม่ดี
8: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
6: ยืนเสียไปทำไมแรง
8: อร่อย
6: เลิศ
8: อร่อยและคุณเอกวันนี้จะพามาร้าน Little Dream Garden ฝันของพ่อจังหวัดนครปฐมใกล้กับหมู่บ้านพฤกษา4วัดลานตากฟ้ามาไหว้พระได้ด้วยนะคะเรามาคุยกับ2ท่านด้วยกันท่านแรกเชฟอัศวินม่วงสุขเชฟจำวัดดีเจอ
9: ร์สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ครับ
8: และท่านที่2เป็นเจ้าของร้านคุณสิริรัตนาสิงห์สายกวินเมียวสวัสดีนะคะ
10: สว
8: ั
10: สดีค่ะ
8: บรรยากาศดีมากเล่าคอนเซ็ปต์ของร้านและเมนูของร้านวันนี้สิจ๊ะ
10: ร้านฝันของพ่อนะคะเกิดจากความตั้งใจที่อยากจะทำเพื่อพ่อค่ะเนื่องจากเดิมทีค่ะเคยอยากเปิดร้านกับพ่อด้วยกันค่ะแต่พ่อจากไปก่อนค่ะเลยตั้งชื่อร้านเพื่อระลึกถึงพ่อค่ะโดยมีสโลแกนว่ามากินข้าวได้แล้วลูกค่ะเพราะอยากให้ลูกค้าได้ใช้เวลาร่วมกันให้ความรู้สึกเหมือนมากินข้าวอยู่ที่บ้านค่ะ
8: พ่อฝันไว้วันนี้ลูกทำตามเรียบร้อยแล้วต้องถามเชฟแล้วจ้ะเมนูอะไรบ้างจ้ะ
9: เมนูแรกนะครับเป็นแกงเขียวหวานกระดูกหมูนะครับผม
8: ค่ะ
9: เมนูนี้เราใช้พริกแกงสดๆนะครับนำไปผัดกับกะทิจนแตกมันนะครับและนำกระดูกหมูเนี่ยไปเคี่ยวจนเปื่อยแล้วมาผัดแบบน้ำคลุกคลิกนะครับรสชาติจะเข้มข้นหอมเครื่องแกงแบบไทยดั้งเดิมครับ
8: เหมือนตุ๋นเลยนุ่มมากไปเมนูต่อค่ะ
9: แกงส้มกุ้งพริกแกงส้มของเราทำสดใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็เราก็ใส่เนื้อปลานะครับโขลกลงไปในน้ำแกงด้วยนะครับรสชาติจะจัดจ้านแบบไทยแท้ๆเราใช้กุ้งไซส์ใหญ่นะครับและยังมีผักรวมและชะอมทอดด้วยครับ
8: ตัวน้ำแกงก็มีปลาเนี่ยโขลกลงไปในนั้นด้วยเวลายกสดโอ้ยได้เนื้อได้น้ำจ้ะ
9: เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูยำถั่วพูนะครับจะเลือกใช้ถั่วพูสดและกรอบนะครับจะใช้กุ้งตัวใหญ่ๆเนื้อเด้งๆนะครับคลุกเคล้ากับน้ำยำพริกเผาแบบไทยโบราณรสชาติครบรสจัดจ้านครับ
8: นี่ให้จุกๆกับคุณลูกค้าที่มาไปเมนูต่อค่ะ
9: เป็นพ็อกช็อปทอดนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้นะครับนำไปทอดแบบคล้ายๆทงคัตสึนะครับกรอบนอกด้านในยังฉ่ำอยู่นะครับทานคู่กับซอสมัสตาร์ดแล้วก็ซอสทงคัตสึครับ
8: นี่คือพ็อกช็อปทงคัตไปอีกหนึ่งพ็อกช็อป
9: พ็อกช็อปสโมกบาร์บีคิวนะครับชิ้นใหญ่เนื้อหนานุ่มนะครับหม
8: ัก
9: ด้วยสมุนไพรไทยแบบไทยๆนะครับแล้วเอาไปย่างแล้วก็

0: ด้วยซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเครื่องเคียงก็จะมีเฟรนช์ฟรายมีแฮชบราวน์แล้วก็มีขนมปังครับ
1: ยังไม่จบแค่นั้นจ้ะ
0: ต่อไปนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับสเต็กหมูสันนอกของพ่อเล็กนะครับเมนูนี้เรานำเอาสเต็กมาปรับให้ถูกปากกับคนไทยนะครับหมูของเราเนี่ยจะหมักด้วยสมุนไพรไทยนะครับหมักจนเข้าเนื้อแล้วไปย่างจนหอม
1: ตัวน้ำซอสคืออะไรจ๊ะ
0: ซอสเห็ดรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมครับ
1: แค่ยกนะได้กลิ่นเลยนะคะนี่คือสเต็กหมูสันนอกพ่อเล็กเครื่องดื่มของเรามีอะไรบ้างจ๊ะ
2: เครื่องดื่มวันนี้นะคะก็จะแนะนำเป็น Little Dream Coffee แล้วก็คาปูชิโน่เย็นค่ะ
1: เปิดกี่โมงจ้ะร้านเรา
2: เปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มหยุดทุกวันพุธพฤหัสค่ะ
1: รับประกันเลยคุณออกไปจากร้านคุณยังมีความฝันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งวันนี้ลิต้องขอการันตี Little Dream Garden ฝันของพ่อจังหวัดนครปฐมเป็นอร่อยเลิศ
3: เชิญมาได้ที่ร้าน Little Dream Garden ฝันของพ่อจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีถนนดาวทองร้านอยู่ติดถนนใกล้กับวัดลานตากฟ้าและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้าน Little Dream Garden ฝันของพ่อจังหวัดนครปฐมคือเมนูนี้เลยครับ
1: ติดตามข้อมูลดีจริงๆเลยโปรโมชั่นของหลีก้นเลิศๆทั้งนั้นวันนี้อยากชวนมาบรรยากาศดีไหมลิตเติ้ลดรีมการ์เด้นฝันของพ่อจังหวัดนครปฐมอร่อยเล็ด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้สวัสดี
7: สวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมคะกลับมาตามคำเรียกร้องแล้วและวันนี้อยู่กับ
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
6: สาวๆหลายคนเรียกร้องกันมาเยอะมากถ้าพูดถึงเดอเอเราก็ต้องนึกถึงแป้งตลับดำแต่ไอ้ตลับดำเขามีกันแล้วแต่คราวนี้เขาเรียกร้องมาเมื่อไหร่ไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์จะมาล่ะคะดร.
7: มาแล้วจ้าต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้มาแล้วกับแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอนะครับแป้งเดอเอไดมอนด์ SPF 30 PA บวกๆๆเป็นแป้งผสมรองพื้นและมีกันแดด SPF 30ด้วยวันนี้จัดไปเลยจ้าแม
6: ่
7: 2ตลับปกติตลับละ 1,000 กว่าใช่มั้ยวันนี้ให้ไปเลย2ยังไม่พอของแถมเพิ่มอีก18มีอะไรบ้างมีถุงผ้ากำมะหยี่มีแป้งสูตรยอดนิยมให้อีก2นะมีพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโฟมล้างหน้าไดมอนด์โลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้มีสบู่เซรั่มให้ไปอีก4ก้อนทุนทายขัดผิวตีฟองอีก4ใบและกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆให้ไปอีก1ทั้งหมดคือ20ชิ้นขออนุญาตเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะถ้าคุณโทรติดและโทรมาทันตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้1290ที่ลดมาแล้วไม่ต้องจ่ายราคานั้นวันนี้ดร.เอขอแค่1,000 บาทจัดส่งฟรี
6: เดี๋ยวนะดร. 1,000 บาทจัดส่งฟรีนี่คือราคาเดียวกับที่เราเคยขายแป้งตลับดำเป็นแป้งสูตรยอดนิยมอยู่แล้วแต่วันนี้นี่คืองานไดมอนด์นี่คืองานที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่ามีพลังมีแสงมีความเจิดจ้าอยู่กับตัวเองอ่ะดร.
7: อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่เป็นแป้งมาพร้อมกับนวัตกรรมการผลิตในเรื่องของการเบลอรูขุมขนยังไงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอจริงๆคือใครเคยใช้สูตรแป้งตลับดำแล้วอยากให้แนะนำมารีบสั่งตลับนี้ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้ไปในราคา 1,000 บาทเฉลี่ยชิ้นละ50บาทคือคุ้มมากๆคุณผู้ชมผมบอกเลยนะบางทีเรามีเรื่องราวต่างๆบนใบหน้าเนี่ย
6: มีรูขุมขนมีเรื่องราวต่างๆที่เราฝ่าฟันกันมาเยอะมาก
7: แป้งผสมรองพื้นเท่านั้นที่สามารถทำได
6: ้ซึ่งปกติแล้วคุณผู้ชมขาคำว่าเราจะแต่งหน้าให้เนียนเนี่ย
7: ปาดไปเลย
6: ขั้นตอนนะ
7: ถูกต้อง
6: มันต้องมีรองพื้นมันต้องมีครีมมันต้องมีกันแดดแต่เดี๋ยวนะ
7: ปาดไปเลยได้ความเนียนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมบอกเลยนะแป้งเดอเอเดย์มอนด์เนี่ยจะเป็นแป้งที่เนื้อละเอียดมากบางคนบอกว่าละเอียดแบบนี้โดนน้ำแล้วจะละลายหรือเปล่ามาดูต่อมาดูต่อก่อนที่จะแต่งหน้าให้ครบด้วยคุณผู้ชมนะมาดูทางด้านนี
6: ้นี่ดร.เราเอาจุ่มแบบนี้เลย
7: นี
6: ่ว้าว
7: นี
6: ่คุณผู้ชม
7: ให้ได้เห็นกันแบบนี
6: ้น้ำคือเห็นสังเกตไหมคะว่าไม่ติดบน
7: น
6: ้
7: ำกล
6: ิ้
7: งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมบอกเลยนะนี่ถึงเป็นแป้งสูตรที่ดีที่สุดของเราวิธีการง่ายๆปาดจะปาด
6: แค่นี้พอและสำหรับนะคะสาวๆท่านไหนนะคะที่ตรงเนี้ยหนูบอกเลยว่าเราทำสูตรนี้ขึ้นมาให้เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับนะคะผิวของคนไทยเลย
7: ถูกต้อง
6: เหมาะกับอากาศของเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลจ้ะแม่จ๋าแม่สาอย่างที่บอกไปนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรไดมอนด์เรามีการนะคะพัฒนามาแล้วและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสาวสีผิวไหนจะหน้ามันหน้าแห้งหน้าทูโทนหน้าไม่แบบเดี๋ยวมันเดี๋ยวแห้งแบบอะไรก็ตามสามารถใช้สูตรนี้ได้เลย

0: คือผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตัวนี้จะแบบได้งานผิวแบบเนียนๆก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นนะพูดกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาทาแป้งแล้วไม่ค่อยจะติดหน้านะครับมีปัญหาหน้าแห้งมากๆใช้แป้งตัวนี้ก็สามารถใช้ได้และที่สำคัญเวลาเขาติดเนียนติดหน้าแล้วเนี่ยก็จะอยู่ติดทนทั้งวันผมบอกเลยนะนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอจริงๆอ้าวสั่งเข้ามาได้เลยวันนี้ได้แป้งเดอเอไดมอนด์ไปทั้งหมด2ตลับของแถมอีก18ชิ้นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะไม่ได้พูดเล่นวันนี้มาจริงจังมากและที่สำคัญฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอให้เต็มที่ไปเลยของแถมมีทั้งถุงผ้ากำมะหยี
1: ่
0: มีทั้งสูตรยอดนิยมมีทั้งพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโฟมล้างหน้าไดมอนด์โลออนนะครับแล้วก็ยังมีตัวสบู่เซรั่ม
1: ตั
0: วนี้ถือว่าเป็นตัวดังนะคุณผู้ชมนะให้เพิ่มไปด้วยนะทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายไปเลยถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองและกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันขอแค่1,000 บาทจัดส่งฟรี
1: แต่ว่าเน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเรามีเพียงแค่100เซตเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: หมด100เซตแล้วราคา 1,000 บาทน้องบีขออนุญาตนะแม่จ๋าแม่จ๋าคือขออนุญาตต้องอัพขึ้นจะเป็น 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 อันนี้แล้วแต่กับโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นแล้วเทปนี้คือรายการตอนนี้ที่ดูอยู่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสแล้ว 1,000 บาทพร้อมกับการจัดส่งฟรีหนูว่าคุ้มค่า
0: คุ้ม
1: ราคากันอย่างแน่นอน
0: แล้วได้หน้าเนียนแบบตกใจอ่ะได้หน้าเนียนแบบนี้อันนี้คือข้างนี้หน้ามันมากอ่ะแต่ว่าข้างนี้ได้ความเนียนแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้ามันใช้ได้หน้าแห้งใช้ได้ไม่ต้องกังวลใจไปวิธีการง่ายๆเนื่องจากเป็นแป้งผสมรองพื้นนะแล้วมีกันแดดในตัว SPF 30 PA บวกบวกบวกวิธีการก็คือปัดปาดเข้าไปนะครับปัดปาดเข้าไป
1: แล้วก็เกลี่ยเข้าไป
0: ถูกต
1: ้องจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟองน้ำผมบอกเลยว่าเขาจะมีความนุ่มนะคะจะไม่บาดหน้าเด็ดขาดที
0: ่
1: สำคัญคือเขาจะลดระยะเวลาในการแต่งหน้าให้เร็วมากยิ่งขึ้นรองพื้นไม่ต้องทากันแดดก็แทบจะไม่ต้องทาเพราะว่าสูตรนี้เราร
0: วมกันแดดอยู่แล้ว
1: ทั้งหมดแล้วนะคุณผู้ชมใครนะคะที่เป็นคุณแม่หรือว่าหนุ่มๆสาวๆก็ได้ค่ะอยากจะหาแป้งผสมรองพื้นนะคะที่เป็นตัวเด่นตัวดังของดร.เอ
0: ครับ
1: ต้องเดอะเอไดมอนด์เท่านั้นค่ะ
0: ผมเน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะอันนี้พูดแบบจริงจังเลยนะเพราะว่านี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดของเราจริงๆเราคิดค้นพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนได้สูตรนี้มาจุดเด่นของเขาก็คือเบลอรูขุมขนทำให้หน้าของผู้ใช้เนี่ยแลดูสว่างและกระจ่างขึ้นทุกครั้งที่ได้ใช้และได้ความเนียนแบบเจิดจรัสเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้โปรคุ้มมาก
1: คุ้มมากคุณผู้ชมขาเฉลี่ยให้เลยนะวันนี้ทั้งเซตคือ20ชิ้นด้วยกันราคาปกติหนูตีเลยคือเกือบ 7,000 บาทแต่วันนี้พิเศษครบรอบ10ปีราคาต้องดีค่ะจาก 1,290 บาทก็ไม่ขายด้วยวันนี้เหลือเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
1: ที่สำคัญตัวเนื้อแป้งอย่างที่น้องบีบีบอกเลยค่ะว่าเหมาะสำหรับสาวๆทุกสีผิวอย่างที่น้องบอกนะว่าน้องบีเองก็มีรูขุมขนแบบนี้เหมือนกันถ้าสังเกตและโฟกัสดีๆขออนุญาตใช้เทคนิคเดียวกับด็อกเตอร์เลยแค่ปาดลงไปแค่ปาดลงไปคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมคะ
0: เล
1: ยเนียนไปเลย
0: อันนี้คือผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงนะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมตลับก็สวยแล้วเป็นตลับ2ชั้นด้วยอ่ะแล้ว
1: พับนุ่มมาก
0: บีบีให้เพื่อนๆพี่ๆดูได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตลับเนี่ยเราเป็นตลับ2ชั้นสวยๆ
1: คุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยเราจะเป็น2ชั้นแบบนี้พอเวลาเราเก็บเราก็เก็บแยกกันเป็นแบบนี้ได้เลยคือ1เราเลยมีรักษาในเรื่องของความสะอาด2พอเวลาเราพกไปไหนเปิดมาอุ๊ยเป็นไดมอนด์เป็นงานเพชรหรูหราแน่นอนแต่ว่าวันนี้ไม่พอวันนี้ขออนุญาตแถมให้นะคะเป็นตัวงานพาเลทค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานพาเลทแบบนี้เราจะมีทั้งหมดคือ10ช่องสีด้วยกันมีทั้งนะคะตาแก้มแล้วก็ปากวันนี้หน้ามันไดแล้วหน้ามันดูไดแน่แล้วแต่ว่างานแก้มก็มาสวยมาก
0: สวยมาก
1: งานสีสวยมาก
0: นี่เหมือนมีช่างมาแต่งหน้าให้เลยอะ
1: และแป๊บเดียวจริงๆด็อกเตอร์เราไม่ต้องมานั่งลองพื้นเราไม่ต้องมานั่งทำอะไรมากมายเลยถ้าใครที่แต่งหน้าไม่เป็นไม่มีความชำนาญในด้านของการแต่งหน้าเลยวันนี้น้องบีแนะนำจ้ะผู้ชมค่ะทั้งเซตนี้จะเนรมิตความสวยของคุณภายในเวลาแค่เดี๋ยวเท่านั้นเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมผมเน้นย้ำนะนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอครับเดอเอไดมอนด์วันนี้รับไปทั้งหมด2ตลับพร้อมกับกระบวนของแถมอีก18ชิ้นในราคาเหมา 1,000 บาทจัดส่งฟรีได้ถุงผ้ากำมะหยี่ได้แป้งสูตรยอดนิยมได้พาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโฟมล้างหน้าไดมอนด์โลออนอีก2ขวดสบู่เซรั่มอีก4ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก4ใบและที่สำคัญยังได้กระเป๋าไปด้วย
1: คือไซส์ใหญ่แต่เบา
0: ถูกต้อง
1: คืออันนี้สามารถที่จะพกพาไปได้ไปตลาดไปงานซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดินห้างคือได้หมดเลยและสีสันขออนุญาตเดี๋ยวสุ่มไปให
0: ้
1: ทั้งเซตนี้คุณผู้ชมค่ะ20ชิ้นราคา

0: ติเกือบ 7,000 บาทแต่วันนี้พิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
0: โทร
2: ตอนนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะนี่คือความคุ้มค่าที่ทุกคนรอคอยนานทีปี10ปีมีหนครับคือบอกปีมีหนไม่
0: ได้
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้ง1ตลับราคา 1,190 บาทแต่วันนี้เฉลี่ยตลับละ50 บาทรีบสั่งเลยครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้า

0: SPF 30 PA บวกรับไปเลยครับ2ตลับจุกๆยังไม่พอของแถมอีก18ชิ้นทั้งหมดนี้คือ20ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรด่วนเลยครับ02-161-3233 02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ได้ได้ค่ะว่าหนูเคยเกือบโดนตำรวจจับ
3: เหมือนหนูชอบชวนเพื่อนมาเล่นบ้านถ้าหนูไม่ได้ไปเล่นข้างนอกสักพักหนูได้ยินเสียงตู้มเสียงกระจกปั๊บชาร์ลส์แมนจะวิ่งดูไปไหนหนูไม่รู้ค่ะพ่อโทรหาเพื่อนเลยค่ะเฮลโหลไอ้ติ้งโจรขึ้นบ้าน
4: แล้วอย่างนี้กล้าล่ะ
5: ตอนเด็กพ่อแม่ก็จะแปรงฟันให้แต่ว่าวันนั้นน้ามาหาคราวนี้เราก็อุ๊ยน้ามาแปรงฟันให้เราแล้วก็เลยบอกว่าขอแปรงเองได้ไหมอะไรเงี้ยน้าก็บอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้จะแปรงเองเอาแล้ววิ่งเสร็จสักพักน่าจะไปสะดุดอะไรสักอย่างค่ะหนูก็หน้าทิ่มแล้วก็
3: เฮ้ย
5: แปรงสีฟันมันแข็ง
2: แล้วก็คุณเคยกระโดดลงจากรถที่ขับอยู่หรอ
6: พร้อมกับหอยช
7: อชีวิตน้องถามจริงเคยมีชีวิตป่วงๆบ้างไหม
2: หนูก็มีแหละพี่เวลาเนี่ยตอนนี้หนูก็เปิดร้านนวดเนาะแต่คนน่ะก็ชอบหาว่าหนูอะนวดกับ
7: นวดกับผู้สูงอายุ
2: ใช่
7: กับผู
2: ้ชอบหาว่าหนูนวดแฝงพี
7: ่อ๋อเหรอขึ้นมาอีกนิดๆได้ไหมขึ้นมาอีกนิดได้ไหม
2: หมายถึงมือหนูเหรอ
7: นิสัยหนูขึ้นมาอีกนิดได้ไหม
2: โอ๊ยขึ้นไม่ได้แล้วพี่
7: ทำไมอะ
2: หนูอยู่ตรงนี้เลยนิสัยหนู
7: อยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลย
2: หนูไม่คุยกับพี่ละหนูไปดูดวงกับพี่แมนการินดีกว่า
7: อุ้ยดี
2: อะแล้วตอนนี้เราอยู่กับแมนการินเป็นผู้ที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขมาก
7: ครับผมโอ้วันนี้รู้จักกันมานานแล้ว
8: ครับผม
7: โอ้โหเขาให้เลขดีๆกับเราหลายครั้งแล้ว
2: งั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมคะเรามีท็อปิกก็คือว่าช่วงครึ่งปีหลังจะมีคนมาขายขนมจีบไหมเรามีกลุ่มตัวเลขนะคะทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มเบอร์1เบอร์2เบอร์3ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกไว้ในใจเลือกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ากลุ่มที่คุณผู้ชมเลือกเนี่ยได้ตัวเลขอะไรแล้วให้คุณแมนทาย
7: อืม
2: ครับเอากลุ่มที่2
8: พี่หอยครับกลุ่มไหนดี
7: ขอเลือกเป็น1ดีกว่า
8: แล้วเรามาดูกันว่ากลุ่มที่1นะครับเลขฟ้องอะไรบ้างนะครับเรื่องของความรักครับ5584ครับ
2: จะเสียตังค์ 5,500
7: บาท
8: โอ้ยที่ร้านราคานี้ได้มั้ยครับถ้าคุณต้องการว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันอยากจะมีคนมาจีบจังเลยเนี่ยมันจะต้องรอไปอีกสักระยะนึงเดี๋ยวฉันคาดการว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงแบบลอยกระทงที่ต้องมีคู่ไปลอยแล้วแต่มันจะดีเลย์ไปอย่างเช่นไปเป็นปีใหม่แทนฉะนั้นวิธีการก็คือปล่อยจอยสบายๆอาจจะมีความรักเข้ามาเร็วมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาก
2: ลุ่มหมายเลข2
8: กลุ่มหมายเลข2ครับพี่หอมลองแตะที่จอหน่อย4186ครับคืออันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเลขของอารมณ์ความลุ่มหลงเพราะเนี่ยถ้าเกิดจิตใจของเราเนี่ยมีความลุ่มหลงในความรักเกิดขึ้นโอกาสของการเจอคนมาขายขนมจีบเนี่ยมีสูงมากนะครับมีโอกาส
2: อารมณ์
7: แล้ว
8: อารมณ์ประเภทอื
2: ่
8: น
2: อารมณ์ขึ้นขึ้นลง
8: ถ้ามีคนเข้ามาขายขนมจีบต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองแล้วก็อื่นๆสำหรับผมนะเป็นเรื่องของการเตือนว่าต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีว่าคนที่เข้ามาจีบเราเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบการศึกษาดีไหมไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับเราไหมเพราะคนที่เข้ามาจีบเนี่ยเขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาชนะเราให้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้เขาให้ได้มากที่สุด
2: ภาพได
8: ้
2: เลยเน
8: ี่
2: ย
8: โอเคกลุ่มที่2จบไปแล้วกลุ่มที่3นะครับเป็นยังไงมาดูกันมีคนมาขายขนมจีบไหมคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยเยอะมากมีเข้ามาแน่นอนมีคนคุยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งนึงก็คือเรื่องของการแข่งขันเขามาจีบคุณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะมีจีบคนอื่นอยู่ด้วยหรือคุณ
7: เอง
8: หรือบางทีสิ่งที่สำคัญในตัวเลขที่บอกนะถ้าคุณมานั่งรอแบบไขว่ห้างสวยๆรอความรักเข้ามาเนี่ยผมว่ายากเขาบอกว่าให้ออกไปสู
7: ้ ออ
8: กไปหา
7: ครับ
8: นะครับไม่ได้คือสิ่งที่บอกว่าต้องบุกไปสายบุกหน่อยช่วงนี
7: ้
8: จะช่วยได
2: ้อวยพรขอให้ใครที่กำลังรอคนมาขายขนมจีบอยู่เนี่ยขอให้ได้คนขายที่ดีๆรักจริงจริงใจแล้วก็ตั้งใจรักเราเป็นอย่างดีนะคะโชคดีค่ะพี่หอยถ้าพูดถึงแบบดูโออ่ะศิลปินดูโอนึกถึงใครบ้าง
7: โบจอย
2: โบจอย
7: ลิปออย
2: ลิปออย
7: ฝันดีฝันเด่น
2: โอ้ย
7: ัง
2: ไม
7: ่
2: ใหม
7: ่อ๋อใหม่ๆเหรอมีแล้ว
2: เธอไม่เข้าวงการทีพ็อปฉันนี่อยู่วงการทีพ็อปเลยแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นวัยเพื่อนฉันเลยทีพ็อปดูโอสาวต้องยกให้กับ2

0: ยขอต้อนรับจัสมินนี่ก่อน
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอให้ทิปป๊อปวงนี้แนะนำตัวหน่อยเริ่มจากท่านนี
3: ้ได้เลยค่ะ
4: โอเค let's go สวัสดีค่ะ Hi guys from Jasminica นะคะ
3: เนี่ย
1: เนี่ย
0: โอ้ชอบตรงน
1: ี้เฮ้ยแล้วแนะนำตัวหน่อย
5: เวลาที่เกิดสุดสกิ๊กไก่ยังต้องถามค่ะ
1: ขอโทษนะคะไปคายลิ้นไก่ทิ้งสักครึ่งไปอุ้ยน่ารักอุ้ยเจ็บโอ้โหดีมากเลยน่ารักทั้งคู่เลยนะครับ
0: เชิญนั่งเลยค่ะอ๋อ
6: ได้
3: ได้เลยค่ะ
4: เดี๋ยวจะได้เขาสอบนี่ฉันต้องได้เขาไหมยิ้มไ
1: ปได้ค่ะไม่ต้องหรอกอุ้ยนี่เขาไวรัลกันมากเลยนะคำนี้ของน้องๆอ่ะ
7: หน
1: ้
7: าสวยไงทำได้
1: สวย
7: ไหนเธอลองทำดิ
3: เอีย
7: หย
3: ุ
7: ด
3: เอียเอีย
4: ที่แบบถูกต้องแล้วน่ารักแบบน้องเขา
1: ครับผม
3: เลยค่ะ
4: สองคนน่าลูกครึ่งมากเลย
3: จ้ะ
4: หนูลูกครึ่งไหมลูก
3: เป็นลูกครึ่งเวลส์บุรีรัมย์ค่ะ
4: บุรีรัมย
3: ์บุรีรัมย์ค่ะ
1: มันมาทัวร์จรมาได้ยังไง
3: ใช
1: ่เวลบุรีรัม
3: ย์เวลส์บุรีรัมย์ค
4: ่
3: ะ
4: เวลกับบุรีรัมย
3: ์
4: สาวราชอาณาจักรนะ
3: ใช่
8: ส่วนหนูเป็นสาวเหนือค่ะสาวลำปางเจ้าแล้วก็ขึงอเมริกันเจ้า
4: อำเภออย่างนอก
8: อำเภอเมืองเจ้าจังหวัดลำปางเลย
4: ปีเมตา
3: โอ้
1: ตายเราก็
4: คนงามอ่ะคนงาม
1: ลูกครึ่งเหมือนกันนี่
4: ค่ะ
1: ลูกครึ่งอะไรเจ้า
4: ก็คือลำปางแอนยอนลำพูน
7: ยอนลงไปน้อย
1: โอ้
4: อ่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้งค่ะในรายการเราจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเขามีพูดคีย์เวิร์ดแล้วให้เราลองเล่าเรื่องช่วงเวลานั้น
1: ค่ะ
4: เด็กแสบขอรับฟังความแสบของแต่ละคนหน่อย
3: ค่ะ
4: ตอนเด็กๆอยู่ไหนอยู่ที่นี่ไหมอ
3: ยู่บุรีรัมย์ค่ะตอนเด็กๆอยู่ที่บุรีรัมย์ก็คือเป็นคนอีสานอยู่หนูนี่เป็นคนเขาเรียกว่าในเมืองค่อนแถบไปทางกระสังละนิดนึงค่ะว่าหนูอยู่แถวนั้นค่ะแล้วก็มันกับซิมีอันทุ่งนงทุ่งนาเยอะมากๆค่ะ
4: ทุ่งนาเลย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็จะมีแบบเพื่อนที่มีทำนามีทำสวนมีควายมีหอย
4: เราล่ะเราทำอะไร
3: เราไม่มีค่ะแล้วก็จะชอบไปเล่นกับเพื่อนเพราะเพื่อนมีทุ่งนา
9: สนับสนุนโดยเจลร้าวซิลเลยด้วย GOA Sealant Colgate Optic White Purple
10: หอมกระหอยช่อ
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: เก่าเหรอ
13: ไม่เก่าซาดินครับ
12: เปิดซะดีมั้ย
13: มาดิ
14: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนนอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้นส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าค่ะ
16: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
15: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุกข์ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
17: พี่จาเสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
18: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
19: จะไม่เป็นไรมาค่ะพี่จาขับให
3: ้ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เลข4หลายคนกลัวใช่ไหมคะปีนี้ก็42แล้วค่ะแต่บอกเลยว่าตัวเลขไม่ได้วัดมาตรฐานชีวิตเราร่างกายต่างหากที่จะบอกว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหนต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคะก็เป็นคนที่แบบทำอะไรสุดมากๆเลยทั้งทำงานเยอะนะคะเวลาออกกำลังกายก็แบบชอบออกกลางแจ้งอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือย้ายมาเป็นคุณแม่ลูกสองที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตเนี่ยแดดแรงมากๆถ้าก้อยไม่ดูแลผิวตัวเองเนี่ยพังแน่นอนค่ะไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้นะคะตั้งแต่ได้ลองใช้ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกดีเลยนะคะผิวจะรู้สึกว่ามันอิ่มน้ำแล้วก็มันดู

0: ผ่ำวาวขึ้นนะคะเนื้อผิวสัมผัสเนี่ยเขาค่อนข้างเบานะคะซึมซาบไวแต่ว่าไม่เหนียวเนอะหนะเลยไม่ทิ้งคราบมันไม่ทำให้ผิวรู้สึกเหนอะหนะแต่ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นยิ่งเวลาที่ก็ต้องไปทำงานแล้วแบบแต่งหน้าเนี่ยจะบอกว่าเครื่องสำอางคือแบบติดทนทายาผิวดูฉ่ำวาวแบบเห็นชัดได้ด้วยตาแบบก้อยนะคะโทรมาเลยค่ะตอนนี้ก้อยมีโปรลับพิเศษให้นะคะ10นาทีนี้เท่านั้นนะคะโทรมาเลยค่ะที่1577นะคะหรือ LINE @ ไทยาไตรลานะคะไตรลาติน่าซุปเปอร์ไทยาบูสเตอร์2ขวดใหญ่แถมฟรีอีก2ขวดเล็กนะคะจากปกติ 7,400 บาทนะคะเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะ10นาทีนี้เท่านั้นนะคะ1577ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยก็ไม่มาคอนเฟิร์มตรงนี้หรอกค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมีผิวที่ดูฉ่ำวาวนะคะเห็นชัดได้ด้วยตาต้องลองค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโปรลับจากก้อยไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ขวดใหญ่2ขวดแถมอีก2ขวดนะคะ4ขวดนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นย้ำ 1,990 บาทคุ้มมากๆกับ4ขวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นโทรเลยค่ะตอนนี้1577นะคะหรือ LINE @ ไทยาไตรลา10นาทีนี้เท่านั้นนะคะรีบเลยค่ะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่1มีนาคม2570
1: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
2: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งปลามะเขือเรียวในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
3: เพื่อนเนี่ยก็จะมีแบบเพื่อนที่มีทำนามีทำสวนมีควายมีหอย
4: เราล่ะเราทำอะไร
3: เราไม่มีอะค่ะเราก็จะชอบไปเล่นกับเพื่อน
5: ครับ
3: เพราะเพื่อนมีทุ่งนา
4: แสบไหม
3: ไม่ค่อย
6: ดูจากการตอบว่าไม่ค่อยเนี่ยผมว่าน่าจะมีบ้างนะ
3: ว่าเป็นเด็กมันน่าจะแสบทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณแม่เนี่ยชอบซื้อชุดให้หนูก็คือเป็นชุดสีชมพูสวยเป็นเซตเลยค่ะแล้ววันนั้นเราอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแม่ก็จะให้ละบ่ายโมงถึงห้าโมงห้ามเกินนี้หนูจะมีเวลาเนี่ยเล่นในวันเสาร์อาทิตย
5: ์
3: ก็ไปเล่นกับเพื่อนที่เฉียงนาเลยหนูก็คือจำได้เลยก็คือเห็นเพื่อนงมหอยสนุกแน่ๆแล้วหนูคิดในหัวว่าแม่จะต้องรักหนูเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะหนูจะงมหอยไปให้แม่กิน
4: เราต้องปฏิบัติภารกิจ
3: ในวันนั้นแม่จะต้องแบบ
4: ก็ดีนะ
3: เฮ้ยแม่จะต้องฟูลฟิลแน่ๆ
4: ได้กินหอยแล้ว
3: ได้กินหอยแน่ๆได้กินไม่รู้เอาหอยขมหรือหอยเชอรี่ให้แม่หนูไม่รู
4: ้ไม่เป็นไร
3: เก็บ
4: ไม่หอย
3: เก็บไม่หอยขอแค่อย่าใช้หอยที่กินแล้วปากเดียวก็พ
4: อ
3: ใช่ค่ะก็ไปงมหอยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกลับมากลับบ้านจ้างานทำไมชอบกับแม่นานก็คือแม่ไม่โฟกัสหอยหนูเลยที่อยู่ในกระทุบ
5: อ
3: ันหนูก็เลยโดนคุณแม่ไป1เซต
5: 1เซตเลย
4: 1เซตตีเหรอ
3: ก็คือไม่เชิงโดนตีค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเห็นแม่โกรธอ่ะเราก็เสียใจ
5: เออคือแม่ไม่ได้โฟกัสที่หอยที่เราเอามาโฟกัสในสิ่งที่เราที่เลือกเธอใช่ไหม
4: ไม่แต่ที่ว่าแม่กลัวว่าจะเป็นอะไรเพราะลงน้ำถูกไหมแล้วได้ข่าวว่าหนูเคยเกือบโดนตำรวจจับ
3: ก็คือว่าเหมือนหนูชอบชวนเพื่อนมาเล่นบ้านถ้าหนูไม่ได้ไปเล่นข้างนอกพ่อกับแม่ก็จะห่วงใช่ไหมก็จะให้เพื่อนมาเล่นบ้านก็จะเป็นฟิลว่าหนูก็รับบทให้เพื่อนทำงานเป็นฟิลแบบเราเล่นบทเป็นคนรับจ้างทำความสะอาดบ้านไห
5: ม
3: เพื่อนเพื่อนให้ทำความสะอาดบ้านเราฟิลนั้นไป
5: ช่วยโดยที่แบบได้เพื่อนมาช่วยด้วย
3: แต่เล่นเป็นบทบาทอะไรเงี้ยค่ะสักพักนึงเพื่อนเราก็นอนก็ทำนู่นนี่วันหนูก็ล้างจานเพื่อนก็เช็ดกระจกที่ห้องสักพักหนูได้ยินเสียงตุ้มก็คือเสียงกระจกดังปั๊บ
4: แตก
3: คือไม่แตกค่ะแต่ว่ามันดังมันเป็นเสียงกระจกที่กระทบกับพื้นแรงมากก็คือกระจกมัน
4: ทั้ง
5: บานมันล้ม
3: ออกไปเลยข้างนอกหนูแบบแบบเริ่มแล้วทำยังไงดีไม่กล้าบอกพ่อแม่ตอนนั้นยังเด็กแล้วก็หนูก็ไม่บอกพ่อกับแม่เลยจนค่ำพ่อกับแม่ต้องมาตรวจที่ห้องนอนทุกคืนว่าหน้าต่างปิดหรือยังเพื่อความปลอดภัยเจ๊งแม่หนูชื่อเจ๊งค่ะหน้าต่างอยู่ไหนก็ไม่รู้หนูก็บอกว่าI don't know หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้หนูก็ร้องไห้แล้วหนูก็กลัวแล้วแต่ความจริงเรารู้เขาก็เลยบอกว่าเจนโจนขึ้นบ้านแน่ๆเลย
5: ไปถึงนั่นแล้วยังไม่บอก
4: ยังไม่ทำภาพ
5: ไม่กล้าบอกแล้วไปเรื่องใหญ่แล้ว
3: ไปแล้วจอนขึ้นบ้านเลยเหรอเนี่ยเราจะทันไหมเนี่ยตอนเนี้ย
4: แล้วจะทำยังไง
3: พ่อโทรหาเพื่อนเลยค่ะ Hello I think จอนขึ้นบ้าน My friend
4: มันเป็นเรื่องใหญ่ไง
5: ดูเหมือนดูละครสองภาษา
3: ใช่ค
5: ่
3: ะ
5: I think จอนขึ้นบ้าน
3: จอนขึ้นบ้านค่ะทีนี้เลยตำรวจมาแบบเป็นเสียงตำรวจที่เขามีอัน
4: วอ
3: ร
4: ์
3: ฟเดินขับเข้ามาเลยทุกคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคือมาออกันที่บ้านหนู
4: เกิดอะไรขึ้น
3: ว่าเกิดอะไร

0: คือหนูก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมอง
1: ฮะ
0: ตำรวจมาเอาหน้าต่างที่มันอยู่ด้านล่างพื้นเนี่ยเอามาวางไว้แล้วเอาฝุ่นที่ปัดนิ้วมือค่ะ
2: ดูลายนิ้วมือ
0: ลายนิ้วมือ
2: ลายนิ้วมือเลย
0: ปัดหนูแบบคิดในใจว่าโอเคงั้นเราก็ไปตามน้ำไปแล้วบอกว่าโจรขึ้นนั่นแหละ
2: โจรขึ้น
0: เขาไม่รู้หรอกเพราะยังไงก็จับโจรไม่ได
3: ้โจรไม่อยู่นี
0: ่ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยตอนนั้นไม่รู้แน่นอนสักพักเขารู้แหละแต่เขาก็ปล่อยให้หนูไปนอนแล้วแม่หนูก็เดินมาหาหนูอีกสักประมาณน่าจะวันรุ่งขึ้นแล้วแม่ก็บอกว่าลายนิ้วมือเนี่ยที่เห็นโจน่าจะเป็นคนแคะนะลูก
2: โจน่าจะเป็นคนแคะทำไมอ่ะ
0: นิ้วเล็ก
2: นิ้วเล็ก
0: ใช่ค่ะตอนนั้นหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาว่ารู้แล้วแต่พอหนูโตขึ้นมาหนูเพิ่งคิดได้ว่าแม่ประชด
2: แม่ประชดมือโจรมันเล็ก
0: มือโจรมันเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่จำมากๆแล้วรู้สึกขอโทษพ่อกับแม่ตลอดแล้วว่าหนูเขาก็เพิ่งรู้ด้วยว่าตอนหนูโตไม่นานอะไรเงี้ยค่ะ
3: เขารู้ตั้งนานแล้ว
2: เหรอลูกเขารู้แต่วันนั้นแหละ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
3: แล้วอย่างนี้กล้าล่ะใช้ชีวิตเสี่ยงแบบ
2: เกือบเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ย
3: พอเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลา
4: คืออะไรลูกใช้ชีวิตเสี่ยงเกินไปหน่อยหนูเคยแบบว่าตอนเด็กเราชอบยาอยากเรียนรู้ใช่ไหมคะตอนเด็กพ่อแม่ก็จะแปรงฟันให้แต่ว่าวันนั้นน้ามาหาคราวนี้เราก็อุ๊ยน้ามาแปรงฟันให้เราแล้วก็เลยว่าขอแปรงเองได้ไหมอะไรเงี้ยน้าก็บอกไม่ได้เรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราบอกไม่ได้จะแปรงเองเอาแล้ววิ่งคราวนี้หนูวิ่งแล้วหนูอมไม้แปรงฟันอยู่ที่ปากใช่แล้วก็พยายามจะแปรงให้ได้อะไรเงี้ยวิ่งนะก็บอกไม่ได้ห้ามวิ่งห้ามวิ่งเสร็จสักพักน่าจะไปสะดุดอะไรสักอย่างค่ะหนูก็หน้าทิ่มแล้ว
2: เฮ้ย
4: แปรงสีฟันมันแข็ง
5: หอมกระหอยจ้า
6: สบายทำให้ป้าปี้กินครับ
7: ให้จำวันดีครับ
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวรสดี
7: หอมอะไรกันกัน
6: หอมอร่อยในพริบตาเลย
8: แบบนี้ต้อง
7: รสดี
8: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาก
9: ินแบบไหนดีนะ
10: กาแฟดา
9: วลาเต้
10: ม็อกค่ะ
9: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
10: หอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
11: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
12: ป้ากำลัง
13: คิดเรื่อง
14: จ้า
11: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
15: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
16: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
17: ่พับพาชัย
16: นี่คือสุดยอดของบะหมี่ไข่คุณผู้ชม
17: 90ปีเป็นประกัน
16: เส้นเขาทำเองแล้วมันหอมแบบหอมมาก
18: ผมปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆนะครับ
16: โอ้จริงมาก
19: ไข่ปู
16: เหลียงครับทำง่ายแล้วมีความรู้ในสิ่งที่ทำมันเป็นเสน่ห
3: ์ง่ายแต่อร่อย
16: มันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆ
15: สำหรับผมชอบนะ
3: ไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
16: กินเพลิน
3: กินเพลิน
4: ครัวคุณไป
7: ไทเฟ็กซ์เปิดเส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกโอกาสของนักธุรกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี18มิถุนายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
8: ขอต้อนรับเจ้าหญิงทัศิกากัญญาวดีสู่เหมมันตาไลราชนิเวศ
6: รอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันและพระน้องนางจะรู้สึก
8: ตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่1คือ
0: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยวันนี้ 9:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
1: วันดีๆ

0: ขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พออ
1: ยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
2: ่พร้อมกับหอยช่อ
3: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้งโฮเด้ง
4: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
5: คราวนี้หนูวิ่งแล้วหนูอมไม้แปรงฟันอยู่ที่ปากใช่แล้วก็พยายามจะแปรงให้ได้อะไรเงี้ยวิ่งวิ่งนะก็บอกไม่ได้ห้ามวิ่งห้ามวิ่งเสร็จสักพักน่าจะไปสะดุดอะไรสักอย่างค่ะหนูก็หน้าทิ่มแล้วแปรงสีฟันมันแทงเลยแทงแล้วก็เลือดน่าคิดว่าน่าจะกระปุกตรงอะไรสักอย่างใช่ๆแล้วมัน
6: ไม่ทะลุฮะ
5: ไม่ทะลุค่ะไม่ทะลุแต่ว่าเลือดใช่มันก็เป็นแผลเลยใช่ค่ะ
7: ดีไม่เข้าคอ
5: ใช่ใช่ถ้าเข้าหนู
6: นี่มันทิ่มออกแล้วออกรูจมูกนี
5: ่หลังจากนั้นหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าแปรงฟันเองเลยตั้งแต่เด็กอะค่ะจนเริ่มโต
8: จนตอนนี้ด้วย
9: จนตอนนี้ยังไม่ได้แปรง
6: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้แปรงฟันเลยนะฮะ
9: แล้วก็คุณเคยกระโดดลงจากรถที่ขับอยู่หรอมาทำไมตอนนั้นมันคือมีโจรหรอ
5: หนู
9: คือนักแอคชั่น
5: หนูมองกับวีรกรรมเต็มมากคือเอาจริงนะหนูจำไม่ค่อยได้ค่ะเรื่องพวกนี้แต่ว่าน้าเป็นคนเล่าซึ่งทุกเหตุการณ์ที่เกิดอะไรเนี่ยจะอยู่กับน้าเสมอเลยคือน้าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเหมือนกำลังจะไปเที่ยวกันค่ะไปต่างจังหวัดแล้วคราวนี้ก็คือหนูอะโตพอที่จะไม่ต้องนั่งคาร์ซีทแล้วปกติก็จะนั่งคาร์ซีทอะไรเงี้ยค่ะน้าก็รัดเข็มขัดอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วน้าก็ขึ้นรถข้างหน้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยสักพักหนูเล่นซนอะไรไม่รู้น้าก็ขึ้นรถมันออกตัวช้าๆนะคะไม่ได้อะไรหนูปลดเข็มขัดแล้วหนูก็เปิดประตูรถแล้วลงไปเลย
6: ตอนนั้นคิดอะไรอย
5: ู่ไม่รู
6: ้ไม่คิดอะไร
5: ไม่รู้
6: จำไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะคือหนูไม่รู้เลยว่าหนูคิดอะไรอยู่แต่หนูคิดว่าอาจจะคิดว่ารถยังไม่ออกพอรถมันไปช้าๆกำลังออกตัวแล้วหนูก็กิ้งแล้วน้าบอกว่าดีมากที่มันไม่มีรถตามหลังอะไรเงี้ย
9: น่าจะชอบความท้าทาย อยากรู้แต่ไม่อยากถามเช่นอยากรู้ว่าถ้าเราปลดแล้วเราลงจากรถอ่ะ
5: เป็นยังไง
9: เพราะนี่ก็เคยอยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากรู้ว่าถ้ารถมันสตาร์ทอยู่แล้วเราหมุนในที่บิดจะเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วเคยไหม
9: ก็เคย
6: เกิดอะไรขึ้น
9: ไปนะ
5: เด็กมันจะมีความสงสัยอะไรบางอย่างที่เราแบบถ้าเราทำแบบนี้จะเป็นยังไง
6: คือไม่ได้แค่คิดหรอก
5: มันดัน
6: เอาเลยลอง
5: ไปด้วย
6: ลองดู
5: ลองดูอ่ะปึกปึ้ง
6: ไปเลยแต่ไม่ได้เป็นไรมากใช่ไหม
5: ไม่ได้เป
6: ็
5: นไรมากค
6: ่
5: ะไม่ได้เป็นไรมาก
6: เรียนเป็นยังไง
9: เน้นเรียนหรือเน้นกิจกรรม
10: between ค่ะแล้วแต่วิชาของหนูจะให้แล้วแต่วิชาถ้าหนูชอบวิชานั้นเนี่ยเช่นวิชาภาษาวิชาbiologyอย่างเงี้ยจะตั้งใจเรียนมากเพราะชอบแต่ถ้าเป็นคณิตคิดเร็วเนี่ยก็จะคิดเร็วเลยเพราะว่าคิดไม่เคยถูกจะตอบเร็ว
9: เน้นความเร็ว
10: เน้นถูกตอบถูกทุกข้อแต่ไม่เคยถูกเลยเวลาสอบอะไรเงี้ยค่ะฟิสิกส์เงี้ยค่ะเคมีโอเคได้อยู่มันแล้วแต่วิชาค่ะกิจกรรมนี่ก็มีบ้างค่ะถ้าช่วงประถมอะกิจกรรมจะมีทุกกิจกรรมแต่ว่าพอขึ้นมัธยมอะค่ะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำกิจกรรมเลยไม่ค่อยได้ทำเรารู้สึกว่าช่วงประถมนี่เราทำมาพอละงั้นช่วงมัธยมเราขอเป็นพวกแบบลงแข่งขันกีฬาแข่งขันพวกแบบ
5: ก็ยังทำ
10: แบบทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ที่คิดว่าเราไม่ต้องมาตื่นตอนเช้าแล้วแต่งหน้าหรือแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่
9: เหนื่อย
10: ค่ะ
6: จริงๆตอนนั้นที่เรียนไปงั้นอะคิดว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรอะตอนนั้นอะ
9: อุ๊ยมันจะเป็นดาราเป็นนักร้องอะไรเงี้ย
10: ถ้าพูดตรงๆงั้นหนูไม่คิดแต่หนูมีหมอดูเคยทักหนู
6: เฮ้ย
10: ทักหนูเลยก็คือถ้าผมหนูถึงตูดเนี่ยตอนนั้นหนูยังเด็กเลยนะ
11: หนูจะได้เป็นดาราหนูจะได้เป็นดารา
6: แล้วเราทำตามไหม
10: คือหนูอยากผมยาวมากแต่หนูขึ้นมัธยมเขาให้หนูตัดสั้น
6: เบอร์หมอ
5: เลย
10: หมอใช่ไหมคะเขาทักหนูเลยอ่ะเพิ่งได้มายาวไม่นานเองหนูก็เลยชอบ
11: เดินให้ผม
9: นี้ได้โดน
6: ให้ถึงให้ได
9: ้ให้ถ
6: ึ
9: ง
6: ให้ได้
9: เพราะเราก็อยากเป็นนักร้องแต่อยากเข้าวงการตั้งแต่เด็ก
10: คือพอเขาพูดอย่างเงี้ยเราอยากเป็นเด็กทุกคนชอบความคิดว่าฉันอยากจะเป็นดาราฉันอยากจะอยู่ในวงการแต่พอขึ้นช่วงมัธยมจริงๆอะค่ะดันชอบเรียนพวกแบบหนูชอบวาดรูปหน
6: ู
10: ชอบ
6: ใ
10: ช่ศิลปะหนูชอบ history หนูอยากเป็นนักโบราณคดีแล้วพอหลังๆมาหนูเริ่มไม่อยากจำพ.ศ.หนูรู้สึกว่าไม่ใช่ทางหนูแล้ว
9: พ.ศ.อำเภออาชีพลุ่มน้ำ
10: ใช่ค่อนข้างที่จะลุ่มน้ำ
9: ลุ่มน้ำภู
10: มิภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ไม่อยากจำแล้ว
10: ไม่อยากจำแล้วเปลี่ยนใจหนูชอบวาดรูปก็อยากเป็น architecture ก่อนที่จะขึ้นมหาลัยหนูเรียนเพื่อมาที่จะเป็นสถาปนิกเลย
9: ออกแบบเลย
10: จนกระทั่งเรารู้ว่าเขานอนน้อยไม่ได้นอน
6: ก็เลยไม่เอาแล้ว
9: แล้วโดนด่าเยอะด้วย
10: ใช่ไหมคะ
9: เสร็จแล้วยัง
6: เสร็จแล้ว
9: ตรงไหนแล้วเสาตรงไหนแล้วเน
6: ี่
9: ย
6: เข้าไซส์หรือยัง วัล
11: แล้วก็จับพัดจับผูได้เป็นศิลปินค่ะ
6: ส่วนนิก้าล่ะครับ
5: คือก้าพยายามบาลานซ์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กด้วยค่ะ
6: ใช่มีความแตกต่างกันอย
5: ู่ใช่ใช่หนูเรียนร้องเพลงตั้งแต่9ขวบ
6: 9
5: ขวบค่ะแล้วก็เริ่มร้องเพลงมาเรื่อยๆประกวดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีวิชาที่เราไม่ชอบเลยค่ะมีอยู่แล้วอ
6: ย่างเช่น
5: สังคมหนูไม่ชอบหนูไม่ค่อยชอบเรียนสังคมแต่ว่า
11: หนูไม่ชอบสังคม
6: หนูไม่อยากมีสังคม
5: ไม่ได้หนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแมทช์กับเราอะค่ะรู้สึกแต่ว่าถ้าคณิตพอได
6: ้
5: อะไรแบบคณิตหรือพละอะไรเงี้ยชอบมากค่ะใช
6: ่กิจกรรม
9: กิจกรรมเรียน
5: ใช่กิจกรรมก็จะแบบเป็นนางรำโรงเรียนเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักร้องของโรงเรียนมีค่ะมีบ้างแบบเพื่อนๆในกลุ่มแดนซ์เขาจะมีกลุ่มของเขาของโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็บางงานแบบว่าเอ้ยมีคนแบบอยากได้เพิ่มก็ชวนเราก็มีใช่
6: ในตอนนั้นคิดไหมว่าตัวเองอยากเป็นอะไร
5: ก็คิดว่าอยากเป็นนักร้องอะค่ะ
6: มาสายตรง
5: ใช่คิดว่าคิดเพราะว่าแบบคือมันเริ่มจากที่หนูขี้อายอะแล้วหนูแบบไปประกวดงานนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูร้องไห้บนเวที
6: คุณแจสมินเคยทำให้มิก้าเสียน้ำตาอะไรไหม
5: โอ้โหสุดๆเลยค่ะตอนนั้นคือหนูแบบทำไมจัสมินทำกับไอแบบนี้อย่างนี้เลย
9: คือเขาบอกว่าจัสมินเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยในการเดินทางบ่อยมาก
11: ก็จะเจอแบบพี่ๆแท็กซี่ที่มีเขาเรียกว่าความเป็นตัวเองสูงแต่ละคนเขาก็จะมีกิมมิคของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลับใน
9: พี่คาดหวังมากว่าวันนี้พี่ต้องได้เฮีย
11: เอียเอีย
9: เอ
6: ีย
9: ค
6: ่
9: ะ
6: เอียเหมือนนกเหมือนนกหัวควายหรืออะไร
8: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: นี่บ้านของพวกท่านเหรอ
1: บ้านของผู้หญิงกับเสืออะไรพูดเรื่องกับกัน
2: จะพูดจาอะไรถึงพระคู่มั่นระวังปากหน่อยนะ
3: นี่คือเจ้าหญิงชยาลาภีพระคู่มั่นจากทานตะ
4: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
5: กวานล่วงหน้าไปกับทหารก่อนแล้วพะยะค่ะ
6: ว่ายังไงท่านราชิตยังไม่ได้ตอบคำถามเราเลยว่าเป็นคนพันธุรัตหรือเปล่า

0: คุณยายของหม่อมฉันมาจากพันธุรัตน์ท่านชอบทำอาหารโบราณของพันธุรัตน์ให้พวกเรารับประทานกันบ่อยๆพะยะค่ะ
1: งั้นท่านก็มีเลือดพันธุรัตน์อยู่ในตัวนะสิ
2: เจ้าหลวงรังสิมันก็ทรงโปรดพันธุรัตน์พะยะค่ะ
1: งั้นเหรอแล้วทรงเสด็จไปพันธุรัตน์บ่อยไหม
2: เสมอพะยะค่ะพระองค์โปรดพันธุรัตน์มาก
1: แล้วทรงโปรดทานตะไหม
2: ทรงเสด็จ 2-3 ครั้งแต่ไม่โปรดพระยะค่ะ
1: โปรดภูเขาแต่ไม่โปรดทะเลงั้นหรอ
2: แล้วฝ่าบาทล่ะพระยะค่ะโปรดภูเขาหรือว่าโปรดทะเล
1: ไม่ชอบทั้งทะเลและภูเขาชอบอยู่แต่ในพันธุรัตน์เท่านั้น

0: ายดีแล้วใช่ไหม
1: แบบนี้คงหายแล้วแหละ
2: ยังไม่หายใครบอกว่าเราหายแล้ว
1: ทุกครั้งที่ท่านไม่สบายเพราะแพ้อากาศท่านแค่เดินออกไปสูดอากาศข้างนอกสักพักท่านก็จะหายแล้วไม่ใช่หรือ
2: แต่ครั้งนี้ยังไม่หายเราต้องกินยาแล้วเราก็หิวแล้วด้วย
1: ครับเดี๋ยวข้าขอเก็บของก่อน
2: เร็ว
0: ๆทำไมต้องสั่งทานเทพรากับเป็นคนรับใช้
2: เขาไม่ควรจะทำอะไรชักช้า
0: ทำไมต้องข่มสหายด้วย
2: เรา
1: อย่าทะเลาะกันเลยทุกครั้งที่ข้าป่วยนายหมีใหญ่ก็คอยช่วยเหลือดูแลข้าเป็นอย่างดี

0: ไหนสิทำหน้าโกรธแบบนั้นน่ะทำไมกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดแบบนี
1: ้ช่วยล้างดินแล้วก็ล้างคนที่ติดออกด้วยนะ
2: ท่านสอนทำอาหารพันธุรัตน์หน่อยสิเราอยากจะช่วยทำอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้ปกติอาหารของพันธุรัตน์เนี่ยจะปราณีตวิธีการปรุงซับซ้อนแต่ข้าทำได้แต่ของง่าย
2: ๆเราก็ชอบกินของง่าย
1: พี่ทันตาคงไปกินแต่อาหารทะเลนะ
2: ใช่เรากินปลาจนหน้าจะเป็นปลาอยู่แล้วเนี่ย
1: เสียดายที่นี่มีติดทะเล
2: พี่ลำธารแล้วก็ทะเลสาบมีปลานะเดี๋ยววันหลังเราทำปลาดิบให้ท่านกิน
1: ปลาดิบ
2: ใช่พี่ทานจะกินปลาดิบเลย
1: ปลาดิบเนี่ยนะ

0: ของดิบดิบอยู่จะไปกินได้ยังไง
1: ได้สิปลาดิบอร่อยมากด้วยนะ
0: ข้าเคยได้ยินว่าพวกชาวประมงชอบกินของดิบดิบแต่ไม่นึกเลยว่าท่านก็โปรดของชนิดเหมือนกัน
1: ท่านจะหาพวกชาวทานตะเป็นชาวประมงเถื่อนงั้นหรอ
0: หรือไม่จริงพวกชาวทะเลจะรู้จักทำอาหารอะไรได้มากมายจับอะไรขึ้นมาได้จากทะเลก็ใส่เข้าปาก
1: ท่านเป็นพวกเหยียดชนชาติอื่นนี่เอง

0: ลับทะเลทันตะหรือว่าจะขึ้นภูเขาไปหาพระคู่มั่นเราไม่พาไปหรอกนะถ้าอยากไปก็ไปเอง
1: ตอนแรกนึกว่าคนพันธุรัตน์จะนิสัยดี
0: แต่ตอนนี้แหละคิดว่าคนพันธุรัตน์เป็นยังไง
1: เป็นคนแบ่งชนชั้นชาติพันธุ
0: ์ถ้าเป็นแค่เพราะเรื่องปานดิบข้าจะมีใหญ่ขอโทษด้วย
1: ทันตะอาจจะเป็นประเทศยากจนไม่มีอำนาจวาสนาจะสู้ใครจึงจำเป็นต้องพึ่งพาชาติอื่นแต่ก็ไม่ควรจะมาดูถูกกัน
0: ข้าไม่เคยคิดดูถูกใครโดยเฉพาะชาติทานตะและที่สำคัญองค์หญิงแห่งทานตะทรงเป็นองค์หญิงที่รักศักดิ์ศรีและสง่างามที่สุด
1: จริงเหรอ
0: จริงสิถ้าท่านไม่ทรงรักในศักดิ์ศรีท่านคงไม่หนีพระราชพิธีอภิเษกแล้วถ้าอภิเษกทานตะคงรวมกับกาสิกจนกลายเป็นชาติมหาอำนาจเหนือพันธุรัตน์ไปแล้ว
1: เราไม่อยากเป็นมหาอำนาจด้วยการยอมตกเป็นของผู้ชายที่เราไม่ได้รัก
0: ทรงเป็นองค์หญิงที่กล้าหาญเป็นสายเลือดทานตะที่ชาวทานตะต้องภูมิใจ
1: แต่ชาวทานตะเป็นชาวประมงที่กินปลาดิบ
0: ๆมันต้องเป็นอาหารชั้นดีแน
1: ่ๆงานพรุ่งนี้เราจะตกปลาให้ท่านลองกินดิบๆดู
0: ข้าจะกินให้หมดให้เหลือแต่ก้างเลย

0: จ้าฟ้าหญิงทัศิกากัญญาวดีแห่งพันธุรัต
1: น์งามเหลือเกินเจ้าฟ้าหญิงพันธุรัตน
2: ์งามเหมือนภาพวาดเลยแต่พอพักพึ่งไปหน่อยนะ
1: ไม่สิ
2: ฉันสวยแล้ว
1: หันพักมาทางนี้ด้วย
0: ต่อไปนี้ทุกอย่างจะสะดวกขึ้นและทำให้พอพระทัยมากขึ้นเพราะหม่อมฉันได้สั่งให้คนทั้งหมดจากที่โน่นมารอรับเสด็จมาลายแล้วมาลายล่ะมาลายอยู่ไหนมาลายจะเป็นผู้ถวายการดูแล

0: านไปไหนกวานเป็นคนของเรานะ
1: ขอแยกตัวไปอบรมก่อนนะพี่คะ
0: แต่กวานเป็นเพื่อนเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษมีภัย
1: แยกไปอบรมแล้วถ้าใช้

0: ได้จะเอาตัวกลับมาถวายคืนนะเพคะ
1: แล้วทุกอย่างที่สั่งไว้เรียบร้อยดีไหมมาลัย
2: นี่มันอะไรกันคุณมาลัย
3: ทรงให้มาทูลว่าถ้าไม่ลงไปเสวยข้างล่างก็จะขึ้นมาเสวยบนนี้เพคะ
2: อะไรนะ
4: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่เหมือนแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่เหมือนผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
5: ่โอ้โห
6: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
7: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
8: จะเอาปะ

0: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
1: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
2: ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
3: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
4: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
5: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
6: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
7: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
8: ดีเดียงรักเขาอยู่เลย
9: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นเริ่ม19 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
12: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
0: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
13: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
14: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนอย่างมาก
9: ทาตรีคืนนี้20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
16: ครอบครัวล้มละลายแล้ว
17: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
18: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
4: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคนทำไมพ่อต้องคิดว่าฝั่งจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
19: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
20: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
21: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้ว่ะ
22: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
9: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 เริ่ม28 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
24: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเลยเนอะ
23: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
24: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
26: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวEnsure Go Advance Pro
9: สนับสนุนโดย Toyota Fortuner Naturally Endless Ultimate Lifting and Anti Wrinkle Eye Treatment จาก Oriental Princess Nescafe Brand and Brew
27: แล้วทุกอย่างที่สั่งไว้เรียบร้อยดีไหมมาลาย
28: เรียบร้อยเกือบทั้งหมดนะคะ
27: แค่เกือบเหรอต้องทั้งหมด
28: เมื่อฝ่าบาทเสด็จถึงคิดว่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด
27: คิดว่าเหรอใครคิดเราเป็นคนสั่งต้องไม่มีใครมาคิด

0: ก็ไม่มีใครมาคิดแทนทั้งนั้นแต่ว่ามีแค่สองมือทำไม่ทันเพคะ
1: ก็เราบอกแล้วไงว่าให้กวาดมาให้หมดเลย
0: กวาดมาหมดแล้วเพคะแต่งานนี้ฝ่าบาทต้องการคนมีฝีมือ
1: ไม่ได้มาอะไรถ้าเราไปถึงแล้วทุกอย่างไม่เรียบร้อยระวังพวกช่างคิดจะไม่มีหัวเหลือไว้สำหรับคิด
0: ฉะนั้นขอพระราชทานอนุญาตเชิญเสด็จเจ้าฟ้าหญิงทัศิกาเข้าฝ่ายนายก่อน
1: ตามสบาย
0: เชิญเสด็จไปคะ

0: ได้เรื่องว่ายังไง
1: เรื่องที่กระหม่อมสืบทราบมาเป็นความลับสุดยอดห้ามมิให้แพร่พรายออกไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปพะยะค่ะ
0: พระเจ้าออกไปก่อนเจ้าด้วยเข้ามานี่ยังไงว่ามาสิ
1: ทหารที่ติดตามขบวนเสด็จบอกว่าองค์หญิงที่เสด็จพร้อมเจ้าหลวงคือเจ้าฟ้าหญิงทัศิกากัญญาวดีแห่งพันธุรัตน์พะยะค่ะ
0: อะไรอ่ะแล้วพระคู่มั่นล่ะ
1: เจ้าฟ้าหญิงมณิสราเทวีแห่งทานตะทรงหายตัวไประหว่างเสด็จผ่านพันธุรัตน์มีข่าวลือว่าเจ้าชายมกุฎราชกุมารทยุติธรแห่งพันธุรัตน์ทรงลักพาตัวไปพะยะค่ะ
0: จียาลพีเป็นใคร
2: เมืองนี้มันถึงหนาวขนาดน
3: ี้ทรงอดทนนิดพะยะค่ะเมืองกาสิกเป็นเมืองหนาวและที่อิสินธรเนี่ยเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดแล้วทรงอย่ายอมแพ้นะพะยะค่ะให้นึกถึงวันที่พระองค์ได้ทรงเป็นราชินีแห่งกาสิกและได้ครอบครองทุกอย่างพระองค์จะทรงมีอำนาจเหนือสตรีทั้งสามดินแดน
4: ฝันไปเถอะพวกจอมแมว
5: พระน้องนางทรงว่าใคร
4: คนหลอกลวงอย่างเธอไม่มีทางให้แต่งงานกับเจ้าหลวงแล้วก็อย่ามาเรียกฉันดุจญาติสนิทด้วย
5: หม่อมฉันไม่ได้หลอกลวงหม่อมฉันแค่ทำตามสัญญาที่เจ้าหลวงรังสิมันให้ไว้กับเสด็จพ่อของหม่อมฉัน
4: เจ้าหลวงทรงมั่นกับเจ้าหญิงมณิสราเทวีพระราชธิดาของพระราชเทวีไม่ใช่ลูกนางสนมอย่างเธอ
5: น้องนางก็เป็นลูกของนางสนมของเจ้าลุงของเจ้าหลวงรังสิมันเหมือนกัน
4: บังอาจ
5: ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าหลวงแห่งเมืองกาสิกก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งเมืองทันตะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสนธิสัญญาการใช้เมืองท่าก็ต้องเป็นโมฆะซึ่งเจ้าหลวงแห่งเมืองกาสิกก็คงไม่ยอมแน่ๆพระน้องนางนั่นแหละมีคนถวายพระเกียรติขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกรอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันแล้วพระน้องนางจะรู้สึกไปสวดมนต์ก่อนดีกว่า

0: เล่มโปรดของสมเด็จพระราชชนนี
1: เสด็จแม่ก็ทรงโปรดมากทรงอ่านให้ลูกๆฟังทุกคืนก่อนนอน
0: หงแม้ตกลงบ่วงบาทก็อาจหาร
1: แม้ตกยากจากถ้ำเคยสำราญหงกับห่านก็ยังแพกแตกต่างกัน
0: ส่งก่อนนะเพคะอีกชั่วโมงต้องลงไปร่วมโต๊ะเสวย
1: ต้อง
0: ต้องเพคะ
1: งั้นให้ใครรีบไปกราบทูลให้ทรงทราบฝ่าพระบาทไว้ก่อนว่าฉันไม่ต้องการไปร่วมโต๊ะเสวย
0: ต้องเสด็จเพคะ
1: ฉันเหนื่อยแล้วก็ไม่หิวด้วย
0: ควรเสด็จไปคะ
1: โดยปกติแล้วมีใครร่วมโต๊ะเสวยบ้าง
0: ก็แล้วแต่ว่าจะมีพระกระแสรับสั่งให้ใครร่วมบ้างเพคะ
1: งั้นใครรับกระแสรับสั่งก็เชิญสิแต่ฉันไม่
2: พระบาท
0: พระบาท
2: ถ้าไม่ยอมเสด็จลงมาเราก็จะตั้งโต๊ะขึ้นไปเสวยข้างบน
0: อะไรนะเพคะ
2: ไปถามฟ้าหญิงทัศิกาว่าจะให้ตั้งโต๊ะเสวยที่ไหนในห้องบรรทมหรือที่เฉลียง
0: ตั้งโต๊ะเสวยด้านบนกี่ที่เพคะ
2: ก็ถ้าราชบริพารของเรามีกี่คนล่ะ20คนใช่ไหมก็สำหรับ20ที่
0: มาลัยขนขึ้นไปไม่ไหวไหมคะ
2: ถ้ามาลัยขนไม่ไหวก็ให้ทหารช่วยขนทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งเครื่องเสวยขึ้นไปข้างบนแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็ไปตามแขกที่จะมากินแล้วก็มาตามเราด้วยเราจะได้ขึ้นไปมาลัยเข้าใจ

0: ขอประธานอนุญาตค่ะ
1: นี่มันอะไรกันคุณมาลัย
0: ส่งให้มาทูลว่าถ้าไม่ลงไปเสวยข้างล่างก็จะขึ้นมาเสวยบนนี้ไปค
1: ่
0: ะ
1: อะไรนะ
0: ก็ตอนนี้ก็กำลังให้ทหารขนพวกเครื่องเสวยแล้วก็โต๊ะเสวยขึ้นมาจัดบนนี้สำหรับแขกร่วมโต๊ะเสวย20ท่านไปค่ะ
2: คุณพระมาลัยขอรับจะให้ตั้งโต๊ะไว้ที่ไหนขอรับ
0: รอก่อนนะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งตรงไหนดีตั้ง20คนอย่างไรดีเพคะ
1: นี่ทรงต้องเอาชนะจนได้ใช่ไหม
0: ป้าป้าน
1: ี่เรากลายเป็นคนที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนสินะคนอีกมากมายต้องมาวุ่นวายโกลาหลอีกเท่าไหร่ทำแบบนี้ทรงคงจะสนุกจนหาที่เปรียบไม่ได้
2: คุณพระมาลัยขอรับ
0: นี่ถ้าเมื่อยนะก็วางไว้ก่อนเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะเร่งจริงเลย
3: เดี๋ยวก่อนพระน้องนางจะรีบเสด็จไปไหนไม่ทราบ
4: ไม่ใช่เรื่องของเธอ
3: หม่อมฉันจะเสด็จไปด้วยไม่มีทาง
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ไอ้แม่ครับ
8: Formos Omega 369
10: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
12: เนี่ยน่ะเนาะนกนภาม
13: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
11: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
14: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
13: อย่าดูกู
11: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
15: กันเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
11: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
16: ขอเชิญร่วมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมะจากพระวชิรสุเมธีและพระครูภาวนากิจจาธรต่อด้วยชาดกจากหลวงตาแดงและการแผ่เมตตาในรายการระเบียงบุญค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้
17: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
18: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
19: ไม่ไหวว
18: ายยูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
8: มึงเป็นใครวะ
9: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
18: ละกา
13: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: โกงคนโกง
1: เท่ากับไม่โกงเว้ย
20: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
21: ข้ามาแล้ว
22: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
23: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
1: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
24: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
13: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
18: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
19: ไม่ไหวว
18: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
9: มึงเป็นใครวะ
8: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
18: ละกา
13: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ทำใครจะรอดดีกัน
26: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
27: อุ้ยขี้นก
28: เฮ้ยเขาตัวเนี้ยใครอ่ะ
29: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
0: แค่หายใจก็สดชื่น
2: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
0: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
7: ้สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
10: ้
7: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
10: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับ Salimila Blaze Bra นั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
7: ใช่แล้ว
10: ทุกคัพเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นใน Salimila รุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
7: ใช่แล้วค่ะ
10: สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
7: คือเราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิด

0: ไรเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
1: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่
0: าง
1: เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
0: แต่ว่า

0: สดแถวนี้ของเธอจ้ะ
1: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
0: 99บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
1: ค่ะ
0: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
1: ติดกันเหลือเก
0: ิน ตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
1: ชิ้นแล้วนะ
0: 8 16หมดหรือยัง
1: ยังนะคะ
0: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
1: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
0: อุ้ยมีเลยเหรอ
1: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ Slimila คิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้จริ
0: งๆ
1: ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาทค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลข0นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจาก Slimila Bless Bra นะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวย
1: อ
0: ยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อเรามีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
1: อึดอัด
0: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงไหนนี่ทรงเหมือนเดิมสวยเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
1: ้
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: พอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะสมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
1: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่
1: แบบตัวนี้ได้ไหมมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
1: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
1: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่เราแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม
0: ่
1: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
1: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอนตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่หมิง
0: ค่ะ
1: ข้างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปุ๊บเป็นไงมันเรียบ
0: เรียบ
1: ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบเนี้ยก
0: ็
1: ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: แต่พูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เป็นยังไงบ้าง

0: จริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ
1: 43-44 นิ้วเลยนะโอ้ย
0: อ่ะฉะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับนายแบบพี่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์โคลเกตออปติกไวท์เพอร์เพิล
3: ในหมีใหญ่เปิดสิรูปที่วาดให้ตอนกลางวัน
4: รูปทานเทพจะให้เราช่วยวิจารณ์ให้เหรอ
3: เปิดเถอะนาเปิดเร็ว

0: ใช่ไหมหน้าตาเจ้าหมีใหญ่เวลาอารมณ์เสีย
1: หน้าตาตอนเราอารมณ์เสียเป็นแบบนี้จริงเหรอไม่อยากรู้
0: ใช่เราให้ท่านเวลาท่านอารมณ์เสียให้คิดถึงรูปนี้จะได้หายเร็วๆ
1: ถ้าเราอารมณ์เสียอีกจะว่าให้เราอีกไหมเราจะได้อารมณ์เสียไปบ่อย

0: ยิ้มหน่อยสิฟบาทตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่หนึ่งคือต้องยิ้มเอาล่ะตามสบายฟาบาทรงโปรดที่นี่ไหม
1: ถ้าโปรดเราจะยังไง
0: ถ้าทรงโปรดก็จะได้อยู่ที่นี่ไปอีกนาน
1: ๆถ้าไม่โปรด
0: ถ้าไม่โปรดก็อาจจะต้องประทับไปอีกนานเหมือนกันเพราะกว่าพระที่นั่งวสุทธาราจะเสร็จก็คงจะต้องใช้เวลาในการซ่อมไปอีกนาน
1: พระที่นั่งวสุทธารา
0: ที่ประทับถาวร
1: ของใคร
0: ของฝ่าบาท
1: หมายความว่า
2: ต้องเสวยเรียบร้อยแล้วพี่คะ
0: เชิญเสด็จ

0: ทางด้านการข่าวเป็นอย่างไรเป็นไปตามคาดไหม
1: มีเรื่องแปลกกันอีกสิทธอดพยากาศ
2: จากนี้อากาศจะเย็นลงอีกกระหม่อมขอถวายคำแนะนำให้ทรงเสวยให้มากๆกาสิกเราเป็นเมืองหนาวอาหารจำพวกนมเนยแล้วก็เนื้อสัตว์มีความจำเป็นอย่างยิ่งพะยะค่ะ
3: ทำไมอาหารของเราแตกต่างกับคนอื่น
2: ของคนอื่นเป็นอาหารจำพวกแกะแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆแต่ของฝ่าบาทเป็นอาหารจำพวกปลาเจ้าหลวงทรงให้นำบรรดาพ่อครัวแม่ครัวมาจากพันธุรัตน์เลยนะพะยะค่ะ
3: คนทำกับข้าวให้เรามีกี่คน
2: ประมาณ10กว่าคนได้พะยะค่ะ
3: กี่คนนะ
2: 4-5คนพะยะค่ะ
3: ตกลงกี่คนกันแน่เนี่ย
2: น่าจะ7-8คนนะพะยะค่ะ

0: ยิ้มคือกฎข้อแรกของตำราความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสินะ
1: กฎข้อที่สองคือไม่ควรจะหิวเพราะถ้าหิวทูตอาจจะกินทูตด้วยกันเองเป็นอาหารก็ได้ ชน
0: ทีหลังไม่ต้องทำอาหารอะไรพิเศษมาให้เราอีกนะ
2: แต่ว่าเจ้าหลวงทรง
0: ไม่ต้องสนใจเจ้าหลวงหรอกทำไมต้องทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนเลี้ยงยากกินยากจำไว้นะหากคนกาสิกกินอะไรเราก็จะกินเหมือนคนกาสิกทุกอย่าง
1: อืม

0: ร็วเดี๋ยวก่อนพระน้องนางจะรีบเสด็จไปไหนไม่ทราบ
1: ไม่ใช่เรื่องของเธอ
2: หม่อมฉันจะเสด็จไปด้วย
1: ไม่มีทาง
2: วายุเราจะไป
3: ไปให้ค่ะ
2: มีบัญญาตลอดเลย

0: าเจ้าหลวงแน
1: ่ๆคุณมาลัยแน่ใจเหรอว่านี่เป็นเวลา9นาฬิกาทำไมดูยังไม่ค่อยสว่างเลย
2: หน้าหนาวเหมันตาลายก็อย่างนี้ละเพคะสว่างช้ามืดเร็วต่อไปเนี้ยต้องทรงฉลองพระองค์หนาหนาแบบนี้นะเพคะถ้าหากจะเสด็จออกไปข้างนอกดูซิเจ้าหลวงอ่ะพระราชทานมาให้ตั้งมากมายต่อไปนี้ต้องแต่งตัวให้อุ่นและหนาพอนะเพคะเดี๋ยวจะป่วย
1: แล้วกวานล่ะกวานไม่ค่อยมีเสื้อผ้า
2: ได้นั้นไม่ต้องห่วงเพคะเจ้าหลวงทรงเมตตาเป็นพิเศษ

0: ้าจงแสดงการต่อสู้ถวายเจ้าฟ้าหญิงทัศิกากัญญาวดีแห่งพันธุรัตน์ให้ทอดพระเนตรหน่อย
1: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
2: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกลิสต์3ร้านงามวงวานที่ไปกินซ้ำได้บ่อยเริ่มที่ชาไต้หวันพรีเมียมระดับโลกต่อกับร้านปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นปิดท้ายด้วยร้านอาหารตามสั่งสุดแมสมาที่เดียวอร่อยครบจบ
5: ว่ากันถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกก็อยากออกแต่มันไม่ค่อยมีเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าคุณจะหาเวลาทำมันได้
6: เพ
5: ื่อ
6: ต
5: ั
6: วเอง
7: ค
6: ุ
7: ณใจไม่เสี่ยง
8: ฉันควรจะลองเข้าใจ
9: ฉันไม่เคยคิดจะแย่งทีไปจากคุณเลยนะคะ
10: แต่ทีต้องมีแม่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและทุกอย่างควรจะเป็นเหมือนเดิม
11: แม่ว่ามุกจะผิดหวังเองไหมคะ
12: มันก็อยู่ที่มุกแล้วล่ะว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะกลับไปคบกับคุณทีอีก
13: ฉันไหวล่ะด้วยกับด้วยนะมุก
14: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
17: ก็พลล้มละลายแล้ว
18: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
19: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
20: ๆที่โมเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโมเลยสักคน
21: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
22: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
23: ถ้าทำงานนะได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
24: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
25: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
14: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
3: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผ้าอ้อมเด็กโมฟิก
4: ทายสิทานเทพว่าเราตกปลาได้กี่ตัว
5: ปลาบาทพระบาทตอนนี้เงินของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วพยาก
4: รเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินอะไรนี่ทุกครั้งที่เราออกประจนภัยล่าสัตว์ตกปลาก็ไม่เห็นต้องใช้เงินอะไรมากมาย
5: แต่พระองค์ทรงตกปลาตั้งแต่เช้าจนบัดนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยพยาก
4: รเดี๋ยวก็ได
5: ้แต่หากไม่ได้แล้วพยากร
4: พรุ่งนี้ก็ต้องได
5: ้ทุกครั้งที่เราออกผจญภัยอย่างสนุกเจรีโดยไม่ต้องซุกซ่อนอะไรเราจะทำอะไรที่ไหนก็ได้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันเราทำแบบที่เคยทำไม่ได้แล้วพยาคะเราต้องมีสิ่งต่างๆที่พร้อมยิ่งกว่ากระหม่อมจะได้รอดกลับไปแต่ถ้าหากใครเห็นคงเป็นเรื่องใหญ
4: ่อย่านะทานเทพหากเสด็จแม่กับน้องหญิงรู้แล้วก็

0: เอาสร้อยเส้นนี้ไปขาย
1: แต่กระหม่อมเกรงว่าชาวบ้านธรรมดาจะไม่มีเงินพอซื้อของที่นี้พะยะคะ
0: เอาไปขายที่ร้านช่างทองใหญ่ในเมืองหลวง
1: พะยะคะ
0: แล้วก็หาพวกของทะเลจากทานตะปลามะพร้าวสับปะรดหรืออะไรก็ได้มาด้วย
1: ของทะเลจากแดนใต้เป็นของที่มีราคาสูงนะพะยะคะ
0: หามาให้ได้เราต้องการให้มณิศรารู้สึกว่าอยู่บ้านของตัวเอง

0: เย็นมากนะเพคะมีลมด้วย
1: โจเล่นอะไรดีหมากรุกหรือว่าเกมสะกดคำ
2: เล่นได้ทั้งสองอย่าง
1: แล้วทรงเล่นอะไรเก่ง
2: สะกดคำ
1: งั้นเดี๋ยวเราเล่นหมากรุกว้าอากาศน่ารำคาญมากว่าจะไปล่าสัตว์ซะหน่อยแล้วก็อดเลยเอาไว้ไปล่าด้วยกันนะ
2: ไม่
1: แล้วทำไมล่ะ
2: ถ้าสัตว์มีปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงพระองค์บ้างล่ะจะรู้สึกไง
1: ก็สนุกดีอะจะได้ต่อสู้กัน

0: ที่สุด
1: ไปไหนล่ะเจ้าหลวงไปไหน
0: จะประทับฝ่าบาท

0: อาจจะไม่ทรงทราบว่ากาสิกมีวิธีในการล่าสัตว์อย่างไรเราล่าสัตว์โดยใช้มีดและให้โอกาสสัตว์เท่าเทียมกับเราไม่ว่าจะเป็นหมีหรือเสือเราใช้กฎใครดีใครอยู่
1: นักสู้พร้อมแล้วพะยะค่ะ

0: สัตว์ใหญ่ได้เปรียบมากกว่าเราด้วยซ้ําเพราะมีแรงปะทะที่เหนือกว่าและมีอาวุธคือเขี้ยวเล็บที่ฆ่าให้เราตายได้การล่าสัตว์ของคนพันธุรัตน์ไม่เหมือนกับคนกาสิกคนพันธุรัตน์ล่าสัตว์โดยใช้ปืนเป็นการเอาเปรียบสัตว์ป่าคนกาสิกเป็นนักรบคงทราบไหมว่านักรบที่แท้จริงเป็นอย่างไร
1: เป็นคนที่ตัดหัวคนเล่นด้วยความสนุกละมั้งหม่อมฉันขอตัว
0: นักรบที่แท้จริงย่อมให้โอกาสคู่ต่อสู้เท่ากับตัวเองเสมอและต้องรู้ว่าตัวเองมีโอกาสเป็นผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าได้เสมอถ้าหากว่าเราแพ้เราอาจจะถูกตัดหัวเสียเองและเราจะไม่ยอมคุกเข่าขอร้องอะไรเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากให้ผู้อื่นกระทำเช่นนี้กับเราเหมือนกันไม่ใช่เหรอ

0: ขึ้น
1: ไปไม่ได้แล้วพะยะค่ะ
0: ทำไมถึงไปไม่ได
1: ้รถตกหล่มไปไม่ได้แล้วพะยะค่ะ
0: ฮะเฮ้ยแกนี่มันโง่จริงๆเลยไม่ได้เรื่องฉันไล่แกออกไปมองอะไรไปขนของสิไป
2: ทรงเป็นนักรบแห่งกาศิกส่วนหม่อมฉันเป็นนักรบแห่งพันธุรัตหมากรุกเกมนี้คือการรบใครแพ้ต้องทำตามคำสั่งของผู้ชนะ
3: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
4: หรอเหนื่อยเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
5: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
6: พ่อเวยกป้าน
7: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ซับเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
1: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
2: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บอกใต้เท้าค่ะ
3: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
4: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
1: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
5: ท่านชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
6: ความดันปกติ
5: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
6: ๆฉันจองของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไปเลยว่าเราเป็นแฟนกัน
7: คุณหมอผู้กองนี่ถ้าทางจะชอบฟังเสียงหัวใจฉันนะจ๊ะ
8: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม23มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: โกงคนโกง
11: เท่ากับไม่โกงเว้ย
12: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
13: ทำมาแล้ว
14: รวยรวยเละมึงรวย
15: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
11: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
16: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
8: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
18: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
19: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ลูกอมฮอน
21: โอ๊ยมันขับมายังไงเนี่ยถึง

0: ใครเดินผ่านเส้นทางนี้บ้างเลยอ่ะ
1: นี่มันในป่านะเพคะไม่ใช่จัตุรัสกลางนครใหญ่ที่จะมีใครผ่านมา
0: แต่มันก็เป็นเส้นทางหลักเหมือนกันอย่างน้อยมันก็ต้องมีคนเดินทางในภาคเหนือเหมือนเราบ้างแหละพวกรถขนส่งสินค้าหรือไม่ก็ใครที่ไม่มาหาสูตรญาติพี่น้องอ่ะ
1: หม่อมฉันก็ไม่แน่ใจเพคะว่าตอนเนี้ยเราหลงออกนอกเส้นทางกันมาหรือเปล่า
0: ฮะ
1: เพราะว่าหิมะมันกลบรอยถนนหมดเลยไหมคะโอ้ยโอ้ยโอ
0: ้ยเป็นอะไรอีกล่ะลุกขึ้นมาเราต้องรีบไปนะ
1: พน้องนางไหมคะกระเป๋าพวกเนี้ยมันหนักมากเลยนะไหมคะ
0: โอ้ยหนักอะไรนักหนาคะมานี่หนักจริงด้วย
1: ก็จริงใช่ไหมคะ
0: เราจะทำยังไงอ่ะ
1: จะติดตามลำพังมันสิคะยิ้มหม่อมฉันไว้ที่นี่ปล่อยให้หม่อมฉันตายพน้องนางอาจจะรอดนะเพคะ
0: บ้า
1: หรือทิ้งของทั้งหมดไหมเพคะ
0: เฮ้ยไม่ได้นะเสื้อผ้าของแต่งกายของฉันมีแต่ข้าวของราคาแพงทั้งนั้นทิ้งได้ยังไงล่ะเอางี้ค่อยๆเดินไปก็แล้วกันอาจจะถึงก่อนค่ำก็ได
1: ้พน้องนางเพคะ3 วันก็ไม่ถึงเพคะ

0: มาเล่นด้วยกันไหม
1: นักรบที่ไหนถามคู่ต่อสู้ว่าเล่นหมากรุกเก่งหรือเกมสะกดคำเก่งแล้วพอเขาบอกว่าเก่งสะกดคำก็เลือกที่จะเล่นหมากรุก
0: ก็นี่ไงคือการให้โอกาสคู่ต่อสู้เท่าๆกัน
1: เท่ากันยังไง
0: ก็หม่อมฉันเล่นไม่เก่งสักอย่างก็เลยต้องเลือกเกมที่ไม่เก่งเท่ากันถ้าคนหนึ่งเก่งคนหนึ่งไม่เก่งแล้วเกมนั้นจะสนุกได้ยังไงทรงสะกดคําเก่งหม่อมฉันก็เลยเลือกเกมหมากรุกจะได้ไม่เก่งเท่ากันไงตรงลิ้นชักนั้นน่าจะมีผ้าซับพระพักสีขาวกับขวดแก้วเจรไนใส่น้ำมันยูคาลิปตัสแก้วัด

0: ที่ที่ฝ่าบาทอยู่คือที่ที่ทูลกระหม่อมแม่ทรงประทับประจำส่วนที่ตรงนี้คือที่ของทูลกระหม่อมพ่อ
1: ไม่มีใครไม่เคยสูญเสียไปค่ะเวลาที่เดินผ่านห้องกระจกที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของเสด็จพ่อ
0: ห้องกระจกที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์

0: ช่างเถอะพวกคนแพ้ที่กำลังจะถูกตัดหัวเสียประจานไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกแต่ถ้าจะทรงสมพระทัยจริงๆเสด็จแม่ทรงประชวรหนักมากป่านี้คงไม่ทราบว่าจะทราบเรื่องที่หม่อมฉันถูกลักพาตัวแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: เสด็จแม่ของฝ่าบาททรงอาการดีขึ้นมากแล้วหมอที่สุขภูระรักษาโรคปอดดีมาก
0: อะไรนะเสด็จแม่ไปสุขภูระแล้วหรือทรงทราบความเคลื่อนไหวของทุกคนงั้นเหรอ
1: ก็ไม่ทุกคนหรอกแต่เสด็จแม่ของฝ่าบาทอาการดีขึ้นมากแล้วจริงๆน่าจะกลับเมืองหลวงได้ในอีกไม่นาน
0: เจ้าหลวง

0: ทรงเป็นนักรบแห่งกาสิกส่วนหม่อมฉันเป็นนักรบแห่งพันธุรัตหมากรุกเกมนี้คือการรบใครแพ้ต้องทำตามคำสั่งของผู้ชนะ
1: ได้ฟาบาท

0: นายฝ่าบาทบอกว่าเล่นไม่เก่ง
1: นักรบที่ดีเขาไม่บอกคู่ต่อสู้หรอกว่าเขาเก่งอะไรกันแน่
0: อย่างนี้นี่เองอะ
1: เร็วสิเจ้าหลวงรังสิมัน

0: ชิญสิคะเจ้าหลวง
1: คิงคือหม่อมฉันควีนคือฝาบาทสุดท้ายคิงก็ย่อมพิชิตควีน

0: ัน
1: โอ้ยเบื่อแล้วหาอย่างอื่นทำดีกว่า
0: ขี้โกง
1: ใครขี้โกงฝ่าบาทแต่ละขี้โกงชนะเอาชนะเอาอยู่นั่นแหละ
0: เนี่ยเหรอนักรบแห่งกาสิก
1: นักรบที่ดีหากรู้ว่าไม่มีทางได้รับชัยจะรีบยุติสงคราม

0: ถึงจะเป็นเจ้าหญิงต่างเมืองแต่เราก็เชื่อว่าเสด็จแม่ต้องโปรดในความสดใสของมณิสลา
1: แล้วเจ้าหลวงกาศิษฐ์ล่ะพะยะคะทรงชิงตัวพระคู่มั่นมาอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้พะยะคะ
2: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตอเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
3: นั่นนะพิตาเดย
4: ์พ่อเวยกบ้าน
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ซับไลน
6: ์โอ้ยขายาวถึงชาติหน้าเลยนะเนี่ยรักได้หรือยังจะไปวายโอยืนเกีย
7: รติคือพระนาเขามีอายุที่ห่างกันหมาเด็กเป็นหมาเด็ก
6: ก็หมาแก่
8: แล้วในละครมีทำอาหารกันไหมคะ
9: ไม่มีค
7: ่
9: ะ
7: ทะเลาะกันอย่างเดียว
6: เออน้ำมันหอยใส่ในแกงเหรอมีด้วยเหรอ
10: เป็นสูตรใหม่ครับพี่ผัด
11: สวยไหมนี
12: ่น่ากินกว่าติ่มซำ
11: อันนี้คือสูตรของทางร้าน
7: ใช่ค
11: ่
7: ะ
11: หน้าตาน่ารับทานมากไม่แปลกใจเลยทำไมคนมาต่อแถวเพื่อ7 โมง
6: เอาสิ
13: ไทยเฟ็กซ์เปิดเส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกโอกาสของนักธุรกิจไทยมาร่วมทอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิราหน้าทองบ่อจรัสพฤหัสบดี18 มิถุนายน5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
14: พี่จ๋าเสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
15: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
16: จะไม่เป็นไรมาค่ะพี่จ๋าขับให
17: ้ให้รักพี่ภาคษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
20: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
21: ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
22: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
23: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
24: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
25: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
26: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
27: ดีเดียงรักเขาอยู่เลย
17: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
29: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
30: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
31: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
32: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
33: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
34: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
35: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
36: แต่งานของพี่เซนเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้ว่ะ
37: เอากูออกจากบริษัทเคลียร์กูออกเนี่ยนะ
17: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
38: เดี๋ยวซีนต่อไป
39: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
40: โอ้ย
41: โหยุติธรรมบอกว่าท่านไปเอาอาหารมาจากบ้านญาติไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่ญาติของท่านมีของพวกนี้ด้วยเหรอ
42: ที่บ้านของท่านเทพค้าขายพวกอาหารของพวกนี้หามาได้ไม่ยากหรอกใช่ไหมท่านเทพ
43: ใช่ใช่ใช่ใช
41: ่ท่านทานเทพใจดีที่สุดเราขอบคุณมาก
43: ยินดีครับ
41: มีมะพร้าวมีสับปะรดมีกล้วยมีแป้งเดี๋ยวเราจะทำอาหารแบบทานตะแล้วก็ขนมด้วยเดี๋ยวทำให้ชิมเลยนะ

0: มที่อะไรดี
1: สับปะรด
0: เอ๊ะช่วยปอกให้หน่อยเร็วท่านทานเทพ
2: โอ้
0: เดี๋ยวช่วยปอกมะพร้าวให้หน่อย
2: ปอกมะพร้าว
0: ใช
2: ่อ๋อได้เลย
0: ทำเป็นเปล่า
2: เป็นงั้นเดี๋ยวไปปอกมะพร้าวก่อนนะ
0: ขอบคุณ
3: ท่านเทพท่าน
0: ไหวนะ
3: ไหว

0: หวังว่าท่านจะชอบนะอร่อยใช่ไหม
1: อร่อยจนข้าอยากเก็บไว้กินทีเดียว
0: โธ่อย่ามายกยอเราขนาดนั้นเลยยังขาดอีกตั้งหลายอย่าง
2: สุธิธรดูสิว่าข้าเจออะไร
3: หยิบดนตรี
2: เจ้าไปเอามาจากไหน
1: ในลังของเก่าเอามาดัดแปลงนิดหน่อยพอใช้ได
0: ้หีบดนตรีพันธุรัตน์เหรอลองเล่นดูสิลองเลย

0: ทำอะไรอ่ะออกไปข้างนอกกันดีกว่า
1: ออกไปข้างนอกตอนนี้เนี่ยนะไม่ฉันจะอ่านหนังสือ
0: อ่านหนังสือของทูลกระหม่อมแม่เนี่ยนะ
1: เพคะจะได้เข้าใจว่าทรงสอนอะไรประธานพระราชโอรสบ้าง
0: ก็มีแต่บทสวดมนต์กับเรื่องธรรมะ
1: หรอแล้วทำไมลูกถึงได้
0: ช่วงปีสุดท้ายแม่ทรงศีลแล้วก็สวดมนต์ยาวมากทรงจำได้หมดเลยไม่ต้องเปิดอ่าน
1: เหรอแล้วฝ่าบาทล่ะสวดได้ไหม
0: ทำไมจะไม่ได้
1: ไหนลองสวดให้ฟังหน่อยสิ
0: โอ้ยพูดเหมือนแม่เปียบเลยรังสิมันสวดให้แม่ฟังหน่อยสิอุตส่าห์ท่องได้ตั้งหน้าหนึ่งแม่ยังไม่พอพระทัยเลย

0: ขอคุมภาคหน่อยตอนนี้มันเย็นมาก
1: ครับเจ้าหลวงล่ะ
0: ทหารกาศิถูกฝึกมาหนักให้ทนต่ออากาศทุกชนิดถ้าเช่นน้ำแข็งอยู่กลางทะเลสาบหรือหมกตัวอยู่ในหิมะก็เคยมาแล้วเชิญ
1: ในนั้นมีอะไร
0: เดี๋ยวก็ทรงทราบเอง

0: นี่คือโรงละครเล็กๆพี่ทูลกับหม่อมพ่อกับแม่ใช้เป็นที่แสดงอะไรสนุกๆให้พวกเราชม
1: พวกเรา
0: ใช่เมื่อก่อนตอนเด็กๆหม่อมฉันมีญาติพี่น้องวัยเดียวกันหลายคนแล้วก็ลูกๆของข้าราชบริพารรวมทั้งครอบครัวของเสนาบดีต่างก็ถูกเกณฑ์มาเป็นคนดูการแสดง
1: ดูการแสดง
0: ทั้งเจ้าหลวงและพระราชเทวีต่างชื่นชอบการแสดงพร้อมรับชมไหม

0: ืออาชีพจริง
1: อยากเล่นดนตรีไหมครอบครัวของหม่อมฉันเป็นนักดนตรี
0: ๆจะทรงเปียโนเหรอเพคะ
1: ใช่ฝ่าบาท

0: อาจจะเกิดปัญหาแล้วไหมคะถึงจะเป็นเจ้าหญิงต่างเมืองแต่เราก็เชื่อว่าเสด็จแม่ต้องโปรดในความสดใสของมณิสลา
1: แล้วเจ้าหลวงกาศิษย์ล่ะพะยะคะทรงชิงตัวพระคู่มั่นมาอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้พะยะคะ
0: แม้แต่เจ้าก็ยังดูถูกเราว่าเราสู้รังสิมันไม่ได้
1: ไม่ได้พะยะคะกองทัพของกาศิษย์แข็งแรงกว่าพันธุรัตน์นัก
0: เราก็สู้ด้วยวิธีอื่นสิที่ไม่ใช่สงครามสงครามเป็นวิธีของคนป่าเถื่อนและไร้ภูมิปัญญา

0: ในหีบนั้นเป็นเครื่องมือการแสดงเหรอเพคะ
1: ใช่มีหลายอย่างเลยพระบาทอยากจะเล่นเป็นผู้หญิงผมทองไหมพระบาทมาเล่นกันเถอะ

0: กับหมาป่าแต่มันเก่ามากเลยสวัสดีจ้าหนูน้อยหมวกแดง
1: ทหารจับตัวมัน
2: ใครกล้าแตะต้องเจ้าฟ้าหญิงมินิสลาเทวีเราจะลงโทษให้หมด
3: บอกมาว่าท่านเป็นใคร

0: แล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ับสนุนโดย
1: ยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลก
0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: สวัสดีผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์15มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศาสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
2: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
3: แล้ววันนี้ที่ท้องสนามหลวงค่ะมีประสบกรณิกรเดินทางมาจากหลายพื้นที่นะคะเดินทางมาเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในวันนี้มีประชาชนต่างสวมชุดสุภาพสีดำเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่ตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา

0: ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้คอยให้บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยรวมทั้งมีตำรวจทหารเทศกิจได้ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกโดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงพร้อมนางสุนักตำรวจเข้าตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ด้วย
1: นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดสารคดีเกี่ยวกับพระกรณียกิจนะครับของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับชมนะครับอาทิเช่นครับพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับโดยมีประชาชนจำนวนมากครับร่วมรับชมด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับทีมข่าวเองได้พูดคุยกับทางฝั่งของคุณน้ำนองรอดเกษีนะครับเธออายุ79ปีครับคุณผู้ชมครับเธอเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าเดินทางมาจากย่านรามอินทราครับตั้งแต่เช้ามืดโดยใช้บริการสาธารณะรถสาธารณะนะครับด้วยความตั้งใจที่จะมาถวายความอาลัยด้วยตัวเองซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมีความรักและความผูกพันพระองค์ท่านเป็นอย่างมากคุณน้ำนองยังบอกด้วยนะครับว่าแม้ว่าตนเองนั้นจะเป็นเพียงประชาชนธรรมดาแต่เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จและได้รับเหรียญพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์ถือว่าเป็นความประทับใจที่ไม่เคยลืมนะครับทั้งนี้รู้สึกเสียใจและจุกอยู่ในอกกับการจากไปของพระองค์ท่านและอยากบอกว่าขอให้พระองค์ท่านนั้นเสด็จสู่สวรรค์คาไรครับ
2: รถเมย์มารถเมย
3: ์มาคนเดียวเลยเหรอตั้งใจที่จะมา
2: ใช่
3: ส่วนตัวแล้วคงไม่ได้มาขอข้าวอย่างไรกับพระองค์ท่านนะ
4: ข้าวท่านก็ได้ไปดำริของพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รักทุกอย่างที่แต่งทำรักที่สุดอะมันพูดไม่ออกอะก็ดีใจที่ว่าเออได้รับข้าวเฝ้าอะพอไปเทศน์มาสุทัศน์พอทอดกฐินปุ๊บก็ให้ข้าวเฝ้ากับมืออะคนบ้านนอกอะก็ได้ข้าวเฝ้าอะก็ดีใจใช่ให้ไปสู่สวรรค์และมันพูดไม่ออกเอาไปสู่สุคติให้ไปเจอสมเด็จย่าสมเด็จปู
1: ่ด้านของนายเย็นกันฮะครับอายุ63ปีเป็นชาวนนทบุรีนะครับก็เปิดเผยบอกว่าเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณ4:00ครับเพื่อตั้งใจมาถวายความอาลัยโดยมีการระบุนะครับว่าตั้งแต่พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากตนเองนี่แหละเป็นหนึ่งในสมาชิกและร่วมกิจกรรมของมูลนิธิมาโดยตลอดนายเย็นยังบอกด้วยนะครับว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของผู้เสียสละและทรงงานหนักเพื่อประชาชนทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมไปถึงด้านการศึกษาและกีฬาจึงถือว่าเป็นต้นแบบนะครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ครับยังทรงห่วงใยประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างได้รับพระเมตตาอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้ครับนายเย็นเองยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวพระอาการประชวรของพระองค์พามาโดยตลอดและยังคงหวังว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับพระอาการแต่เมื่อทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากตัดสินใจปิดร้านนะครับเพื่อถวายความอาลัยด้วยตัวเองครับลองฟังดูครับ
5: ก็รู้สึกเสียใจนะครับตอนนี้เศร้าใจมากๆเมื่อหลายปีก่อนสมัยก่อนตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อนพึ่งพาใช่ไหมพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามแล้วก็เป็นสมาชิกพยายามเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆเสมอมาครับผมท่านก็เป็นแบบอย่างทรงงานหนักมากหนักเพื่อประชาชนครับผมอันนี้ถ้าจะเทียบก็ไม่ต่างกับพ่อหลวงเลยแล้วก็เป็นไอดอลของพวกนักศึกษาพวกเยาวชนสิ่งท่านจะจากไปแต่ก็ยังเป็นพระที่สถิตในดวงใจแล้วก็จะรำลึกถึงตลอดครับไปครับผม
0: ขณะที่พระราชวงศ์ต่างประเทศได้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียโดยกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียได้เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความ

0: เสียพระราชฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิสอ่านซาอูดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาความว่าหม่อมฉันได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความโทมนัสหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้ฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆโอกาสนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซานมานบินอับดุลอาซิสอ่านซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีข้อความแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเช่นเดียวกันขณะที่ทางโอมานโดยสุลต่านไฮซันบินตอริกแห่งโอมานมีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยทรงแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประสบกนิกรชาวไทย
1: ชมครับนี่นะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประธานาธิบดีประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับโดยนายทามันชันมูการัตมันนะฮะท่านเป็นประธานาธิบดีของทางสิงคโปร์นะครับคุณผู้ชมครับมีสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพที่ทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในฐานะนักการทูตและอัยการทรงเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปีชาสามารถและทรงยึดมั่นนะครับในความยุติธรรมทรงสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยเป็นที่พึ่งแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกับทางประธานาธิบดีของทางอิสราเอลนะครับนายอิสฮากเฮอร์โซกนะครับรวมไปถึงประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ก็คือนายเฟดินันโรมูอัลเดสมาโรโคสจูเนียนะครับต่างก็มีสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์กรการอาหารนะฮะและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะครับก็มีการแถลงการยกย่องครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้เป็นที่เขาส่งให้นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะเป็นของทาง FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้มีแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นในพระกรณียกิจต่างๆเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับลองไปดูอีกหนึ่งบุคคลนะครับก็คือช่างนวดครับก็คือนางสาวขอโทษนะฮะนางสะสีออนหรือพี่น้อยคุณผู้ชมครับแกเป็นเจ้าของร้านนวดนะครับที่ตำบลหมากแข้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคือพี่น้อยเนี่ยเคยนวดพระพักของพระองค์พานะครับมากกว่า50ครั้งแกเล่าให้ฟังครับบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่ได้รับการติดต่อให้เข้าไปนวดพระพักตนเองรู้สึกตกใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆในจังหวัดนั้นจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดเช่นนี้นะครับเนี่ยฮะแกมีร้านอยู่ที่อุดรธานีนะครับคุณผู้ชมครับก่อนวันรับเสด็จครับได้ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ร้านอย่างดีที่สุดและยังได้ขอให้ตำรวจและทหารเนี่ยช่วยสอนท่าถอนสายบัวเพราะแกเองเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงครับกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าที่คาดคิดครับเมื่อพระองค์พาเองเนี่ยทรงปฏิบัติให้ดูอย่างเป็นกันเองทำให้ตนเองนั้นคลายความประหม่าและซาบซึ้งต่อพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งครั้งแรกพี่น้อยตั้งใจจะไม่คิดค่าบริการพระองค์ท่านเพราะถือเป็นบุญสูงสุดในชีวิตอยู่แล้วแต่พระองค์ท่านเองครับไม่ทรงยินยอมนะครับเนื่องจากไม่ต้องการให้ประชาชนต้องการรับภาระหรือว่าเดือดร้อนตนเองเนี่ยจึงขอรับเพียงค่าบริการจำนวนหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สำคัญเก็บเงินนั้นไว้เป็นขวัญถุงจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับทุกครั้ง ทางคุณน้อยยังบอกด้วยว่าที่พระองค์ท่านเสด็จมารับบริการพระองค์ท่านนั้นจะมีพระอัธยาศัยเรียบง่ายไม่ถือพระองค์นะครับและทรงถามถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวที่มาของอาชีพช่างนวดที่แกทำอยู่มีครั้งหนึ่งครับในร้านเปิดเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตพระองค์ท่านก็ทรงร้องตามนะครับทำให้ทางฝั่งของตัวพี่น้อยเองบอกว่าท่านเองรู้สึกมีความสุขแล้วก็ไม่เกรงนะครับที่สำคัญพี่น้อยบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากๆและผ่อนคลายแม้จะอยู่ในช่วงเวลาของการถวายงานก็ตามแต่แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแล้วนับตั้งแต่ปี2555ที่พระองค์ท่านนั้นเมื่อได้เสด็จมารับบริการแต่อุปกรณ์ทุกชิ้นครับที่เคยถวายงานพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเตียงนวดนะฮะหรือว่าเก้าอี้ผ้าห่มยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีครับเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนแห่งความทรงจำนะครับที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้อยเสมอมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่พี่น้อยเก็บไว้นะครับส่วนภาพถ่ายจำนวนมากครับที่ประดับอยู่ภายในร้านพี่น้อยยืนยันนะครับว่าไม่เคยบังอาจขอถ่ายรูปพระองค์ท่านแม้แต่ครั้งเดียวเลยกระทั่งเมื่อปี52ครับพระองค์ท่านเสด็จมารับบริการครั้งที่10กว่าแล้วได้มีรับสั่งให้บันทึกภาพเก็บเอาไว้จากวันนั้นเป็นต้นมาร้านนวดเล็กๆแห่งนี้จึงกลายเป็นเหมือนแกลเลอรี่แห่งความทรงจำครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่น้อยบอกว่าทราบข่าวการสิ้นพระชนตนเองนั้นช็อกมากๆนะครับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้เพราะในใจพี่น้อยบอกว่ายังมีพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าพี่น้อยบอกว่าจะเดินเข้าไปกราบพระรูปของพระองค์ท่านพร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อช่างนวดธรรมดาคนหนึ่งอย่างพี่น้อยซึ่งมีเพียงแต่เปลี่ยนชีวิตพี่น้อยแต่ยังทำให้ร้านนวดเล็กๆแห่งนี้นะครับเป็นที่รู้จักของผู้คนจำนวนมากจนถึงปัจจุบันนี้ครับลองฟังดูครับ
2: เป็นบุญเนาะก็รู้สึกดีใจปลื้มใจค่ะที่ท่านแบบก็เตรียมตัวล้างบ้านทำความสะอาดบ้านแบบกันเองมากเลยค่ะแบบให้ความแบบไม่ถือพระองค์เลยท่านก็บอกว่าอะไรมีค่ามีข้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราในใจว่าเราไม่คิดกับพระองค์ท่านอยู่แล้วเพราะว่าท่านมาที่ร้านเราก็เป็นบุญของเราอยู่แล้วแต่พระองค์ท่านไม่ยอมผู้ใหญ่นะคะบอกว่าไม่ได้นะถ้าคือท่านจะไม่รบกวนประชาชนท่านก็ถามว่าพี่น้อยเป็นยังไงมั่งทำไมได้มาทำอาชีพนี้ท่านก็จะหลับเราก็จะเปิดเพลงให้ท่านฟังนะคะเพราะว่าเวลาเราจะแล้วก็เพลงที่ประทับใจเนาะท่านก็ได้ยินเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตน่ะท่านก็ร้องเพลงไปด้วยในใจเรายังมีท่านอยู่นะคะไม่คิดว่าท่านจะเป็นไปได้หรอแม้กระทั่งปัจจุบันนี้พี่ก็ยังคิดว่าท่านยังอยู่กับพี่ตอนเช้าส่วนใหญ่พี่กลับมาจากที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมาเปิดร้านพี่ก็จะต้องมากราบท่านทุกครั้ง
1: นี่คือความจงรักภักดีนะครับความรักที่พี่น้อยเองเนี่ยมีต่อพระองค์ท่านนะครับคุณผู้ชมครับไม่เคยลืมเลือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เคยใช้ถวายงานเก็บเอาไว้หมด
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับตอนผู้สื่อข่าวได้มีการไปสัมภาษณ์พี่น้อยก็ร้องไห้อยู่หลายครั้งนะครับ
0: ค่ะพระองค์ท่านทรงเรียบง่ายแล้วเป็นกันเองกับประสบกรณิกรนะคะบุคคลที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความใจดีความเป็นกันเองที่พระองค์ท่านไม่ถือพระองค์กับประสบกรณิกรของพระองค์ท่านค่ะ
1: ครับเราพักก่อนนะคุณผู้ชมครับเราพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ
3: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
4: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: ว้าว
5: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวส
6: ำเร็จรูป
7: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม

0: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อพ่อคะพ
1: ่
0: อ
1: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
2: ๆไม่ไหวว
1: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
3: มึงเป็นใครวะ
4: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
1: ลักกา
5: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โกงคนโกง
8: เท่ากับไม่โกงเว้ย
9: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
10: เข้ามาแล้ว
11: รวยรวยเละละมึงรวย
12: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
8: ้นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
13: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
5: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
15: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
16: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
17: เดี๋ยวม
18: ัน
17: ก
18: ็
17: ด
18: ี
17: เด
18: ี๋
17: ยวม
18: ัน
17: ก็ด
18: ี
17: แน่
18: เด
17: ี๋
18: ยวม
17: ัน
18: ก
17: ็
18: ด
17: ี
18: เด
17: ี๋
18: ยวม
17: ัน
18: ก
17: ็
18: ด
17: ี
18: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
19: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
20: แค่10 บาท
19: ดีนะ
21: สนับสนุนโดย
22: ทัชชิ่วทัชชิ่วเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนสตัวยาลดราคาดีนอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาลอริโนส
21: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยะเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
23: คุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมกับพี่หมวยนะฮะได้มีการแจกเสื
24: ้อ
23: นะครับเป็นเสื้อสีดำนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้กับนำพระองค์ทานนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ80ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลไปคุณผู้ชมครับนี่นะครับ
24: นี่เป็นทางช่องทาง YouTube ค่ะ30ท่านต้องแสดงตัวเข้ามาทาง Facebook ของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะแล้วก็ยังมีทางช่องทาง TikTok มีทาง Facebook ด้วยค่ะอันนี้เป็น TikTok ค่ะ25ท่าน
23: ครับรวมทั้งหมด80ผู้โชคดีนะครับ80ตัวนะครับใครที่ได้รบกวนติดต่อวันนี้เลยนะครับลองดูนะฮะถ้าหากว่าไม่ติดต่อเข้ามาขอญาตสละสิทธิ์นะครับเพื่อไปให้บุคคลอื่น
24: ค่ะ
23: นะครับลองดูนะครับ YouTube Facebook TikTok นะครับนี่นะครับวันนี้เช่นเคยครับเราก็ยังมีแจกให้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
24: เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะด้านหลังเป็นตัวหนังสือสีขาวที่เขียนว่าโหนกระแสค่ะ
23: ครับนี่นะฮะจะมี ML XL XXL นะครับวันนี้ผมแจกให้50ตัว
24: ค่ะ
23: นะฮะ50ตัวนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ไม่มีเสื้อสีดำนะครับก็สามารถส่งเข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะส่งไปให้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์80วันนี้เราให้อีก50
24: ค่ะ
23: นะครับอ้าวคุณผู้ชมครับไปดูที่ชลบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับกรณีของตำรวจรวบแล้วนะครับหนุ่มเบนซ์สีขาวหัวร้อนนะฮะไฟเขียวไม่ขยับรถคันหลังบีบแตรกระพริบไฟปรากฏเจอขับปาดหน้าหาเรื่องตลอดทางล่าสุดคอตกนะฮะว่ายสวยแล้วครับคุณผู้ชมครับซ้ำโดนยึดรถฟ้องศาลดำเนินคดีเป็นเคสตัวอย่างบนท้องถนนฮะเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่นะไม่ไป
25: ม
23: ัน
25: หอมชาด้วยอย่าง
23: เขา
26: โอ้ย
23: อันนี้บีบแต่แล้วเขาบีบแต่ไม่ยอมไปอันนี้นะ
24: ขับไป
23: ไม่พอใจนะปาดซ้ายปุ๊บนี่นะ
24: อ
23: ะไรอะไรเขาก็เลี้ยวขวาไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะเลี้ยวขวาไปก็ขับปกติ

0: เต่ามาแล้ว
1: มาแล้วมาไหมทำไมเขาอะไรเออ
2: ไม่คุณนั่นแหละไฟเขียวแล้วเราไม่ไปอ่ะคะ
1: เล่นโทรศัพท์
2: เหรอ
3: ขับรถเล่นโทรศัพท์เงย
1: เออ
0: โอ้แล้วก็ขับปาดเลย
1: ปาดเลยพี่ผู้หญิงพูดดีผู้หญิงบอกกูไม่จอดพี่ผู้หญิงพูดดีนี่นะอันนั้นนะนะนะอะไรอะไรนะซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ฮะปาดไปปาดมาแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปภาพหน้ากล้องของรถเก๋งของนายสหภาพสมจิตนะครับอายุ31ปีนั่นแน่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเปิดประตูเห็นไหมล่ะเปิดโชว
0: ์ค่ะ
1: เปิดทำไมเปิดทำไมเปิดทำไมนี่ประกบข้างเลย
0: น่าจะมีการชูอะไรบางอย่างนะ
1: ไม่รู้ชูอะไรไม่เห็นเมื่อกี้แน่แน่แน่ลงมาแล้วลงมาคิดว่าเป็นพี่ดอมไม่ใช่นะอะไรอะไร
3: ถ่ายไปเลย
1: ตามมานี่เขาเรียกมาละเนี่ยบอกให้ตามมาเนี่ยผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับผู้ชมคือกล้องหน้ารถนะฮะของทางคุณสาภาพสมจิตครับอายุ31ปีครับบันทึกภาพรถตัวเองนั้นติดไฟแดงนะครับแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยมีรถตู้แล้วก็รถเบนซ์สีขาวจอดอยู่ข้างหน้าพอไฟเขียวรถตู้เนี่ยไปนะฮะปรากฏรถเบนซ์ยังจอดอยู่ข้างหน้าไม่ยอมออกครับทีเนี้ยรถของทางคุณสหภาพเขาก็เลยต๊อบไฟใส่ปิ๊บปิ๊บแล้วก็บีบแต่ปีนระหว่างนั้นครับรถเบนซ์ที่อยู่ข้างหน้าขับเบี่ยงซ้ายปาดออกไปเลยนะฮะปรากฏว่ารถของคุณสหภาพเนี่ยก็คิดไม่มีอะไรแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามปกติปรากฏผู้ชมครับเนี่ยฮะหลังจากนั้นครับทางฝั่งของตัวรถเบนซ์เนี่ยขับมาประกบข้างนะฮะตะโกนด่าบอกเป็นเฮียอะไรเหรอขณะที่แฟนสาวของคุณสหภาพบอกอะไรอะไรมึงนั่นแหละเออข้างๆบอกให้จอดดิจอดทางฝั่งกูไม่จอด
0: ใช
1: ่ตามคลิปที่ผู้ชมเห็นเลยครับผู้ชมครับเนี่ยฮะต่อมาครับคุณสหภาพนะฮะก็กับแฟนสาวไปที่สภ.แสนสุขนะครับไปลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะเพราะต้องรีบไปทำงานที่พัทยาต่อโดยสหภาพเล่าบอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก5ทุ่ม25นาทีเนี่ยฮะคุณสหภาพกับแฟนนะฮะเนี่ยครับ5ทุ่ม25นาทีของ12มิถุนายนครับบนถนนข้าวหลามนะฮะที่แสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับเวลาประมาณ4ทุ่มที่สภ.แสนสุขนะฮะทางสหภาพพร้อมด้วยนายเอกนามสมมุติอายุ25ปีเป็นคนขับรถเบนซ์สีขาวไปให้ปากคำพนักงานสอบสวนแล้วนะครับโดยนายเอกอยู่ในสภาพคอเหี่ยวคอห้อยนี่ฮะหรือคอตกนั่นแหละคุณผู้ชมครับโดนจับมาที่โรงพักครับต่อมาทั้งคู่มีการพูดคุยกันโดยนายเอกรถเบนซ์ยกมือไหว้ขอโทษนะฮะยกมือไหว้ขอโทษเนื่องจากตัวเองนั้นหัวร้อนขับรถปาดหาเรื่องพร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์คืนนั้นน่ะผมกำลังหาที่พักอยู่ผมเนี่ยเปิด Google Maps อยู่พอไปถึงที่เกิดเหตุมันเป็นไฟแดงผมก็ยังก้มดูแผนที่อยู่ผมเอาจริงๆยอมรับผมตกใจกับเสียงแตรพอปีนมาผมก็สะดุ้งเนี่ยนะฮะจากนั้นก็เกิดอาการหัวร้อนแล้วครับเพราะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยมีปัญหาเรื่องส่วนตัวอยู่ยิ่งทำให้ทวีคูณควันมันออกหูหัวมันร้อนไฟมันลุกเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็เลยก่อเหตุตามในคลิปเลยวันนี้ครับตำรวจก็ยึดรถเบนซ์นะครับตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นแล้วจะมีการส่งฟ้องศาลดำเนินคดีนะครับตนเองยอมรับในข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับลองฟังดูครับ
4: ก็คือวันนั้นกำลังออกหาโรงแรมนอนอยู่ครับผมจอดรูแมพโทรศัพท์จากใช่แล้วบอกว่าไฟเขียวผมก็ไม่ดูเขาก็ปิดแอร์แล้วขับมาข้างก็เบิ้ลกันเลยแบบลมร้อนไปเลย
5: ได้ยินเสียงเบิ้ลแล้วก็หงุดหงิดเรื่องส่วนตัวด้วยเนาะวันนี้ตำรวจเขาแจ้งข้อหาอะไรเราบ้าง
4: ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นอะไรสักอย่าง
5: ครับแล้วว่าสั่งยึดรถ
4: ใช่
1: เนี่ยครับผู้ชมครับคือแพ้เสียงแตร
0: ค่ะตกใจ
1: ตกใจได้ยินเสียงแตรไม่ได้อุ้ยปีนอุ้ย
0: จากนั้นก็เลยตาม
1: แล้วก็นี่โมโหเลยเนี่ยฮะผู้ชมครับทีเนี้ยไปถามทางคุณสหภาพคุณสหภาพบอกงี้บอกว่าถึงแม้ผู้ก่อเหตุเขาจะมาขอโทษแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ผมเองอ่ะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

0: มันจะได้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับคนที่หัวร้อนและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะอาจไปเกิดอันตรายต่อผู้คนบนท้องถนนนะฮะเบื้องต้นก็ทราบว่ามีการยึดรถไว้ดำเนินคดีแล้ววันนี้จะมีการส่งตัวคู่กรณีฟ้องศาลด้วยลองฟังดูครับ
1: ก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายค
2: ่
1: ะ
2: ก็อยากให้น้องอยากให้น้องเขาแบบมีบทเรียนบ้างจะได้แบบว่าอย่างน้อยก็มีประวัติที่แบบว่าไม่กล้าไปทำแบบนี้อีกต่อครับ
0: นี่นะมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมเรามีไหม
3: ค่ะ
0: มีไหมหนึ่งจุดสี่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไหมตอนนี้
3: ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะพี่หนุ่ม
0: ใช่ยังไม่มีนะเขาบอกมีข้อมูลเพิ่มเติมแต่เราพยายามพิกหาแล้วไม่มีออกเขาเพิ่งวิ่งมาลงจากกระทะร้อนร้อน
3: ค่ะ
0: ลงจากกระทะร้อนๆเลยพี่หมวยนี่เช้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.แสนสุขอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปติดตามความคืบหน้าใช่ไหมพี่หมวย
3: พบว่าพนักงานสอบสวนเตรียมคุมตัวคนขับรถเบนซ์ส่งฟ้องศาลจังหวัดชลบุรีวันนี้ค่ะแล้วก็ยึดรถเบนซ์เอาไว้ด้วยทางผู้กำกับของสภ.แสนสุขพันตำรวจเอกนรัตทพงศ์อุดมศรีบอกว่าความผิดของคนขับรถเบนซ์เบื้องต้นตั้งข้อหาคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นในลักษณะหวาดเสียวเป็นความผิดตามพรบจราจรในชั้นพนักงานสอบสวนที่โรงพักนี้ผู้ต้องหาสารภาพนะคะจึงไม่น่าจะมีโทษจำคุกแต่จะมีโทษปรับที่ศาลก่อนจะปล่อยตัวไปแล้วก็คืนรถเบนซ์ให้กับผู้ต้องหาค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเอาลองไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าโอ้โหคนนี่ให้ความสนใจกันเยอะมากเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่ไปมีเรื่องมีราวกับทางฝั่งของตัวตำรวจตชด.ปรากฏตำรวจเขาควักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่นะฮะจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับล่าสุดนะฮะลองไปดูครับผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่เหตุสลดเกิดขึ้นในช่วง 02:50 นาทีนะครับของ14มิถุนายนเนี่ยฮะทางฝั่งของตัวตชด.โดนถีบกระเด็นไปหลังจากนั้นนะฮะพยายามวิ่งไปตั้งหลักแล้วชักปืนขึ้นมายิงใส่นะครับผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปมอบตัวนะครับผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดครับเกิดขึ้นช่วง 02:50 นะครับของคืนวันที่14มิถุนายนกล้องวงจรปิดหน้าตลาดเกียรติธงชัยนะครับอยู่ที่ปากซอยประชาสงเคราะห์38จับภาพนี้ได้ครับ10ตำรวจเอกนำทัพนะครับอายุ33ปีแกเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนะครับกำลังพูดคุยกับทางฝั่งของตัวนายชลินหรือว่านายบอลอายุ48ปีนายบอลเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะจากนั้นครับถูกนายบอลเนี่ยถีบที่หน้าท้องจนล้มหงายกลิ้งไปกับพื้นนะครับจากนั้นครับนายบอยหรือว่านายภูริศเป็นเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามานะครับทำให้10ตำรวจเอกนำทัพต้องวิ่งหนีไปตั้งหลักแล้วควักปืนขนาด9มม.ออกมาแล้วยิงใส่วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวนั้นนะฮะ2คนนั้นน่ะล้มกลิ้งในระนาดคุณผู้ชมนั่นนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพอีกมุมนึงนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคนที่นั่งกินอาหารอยู่ในนั้นก็
3: วิ่งหนี
0: เอาชีวิตรอดแล้วครับได้ยินเสียงปืนแตกตื่นนะผู้ชมนี่ครับทางตชด.คนนี้นะฮะก็ใส่เสื้อสีดำนะฮะกางเกงขาสั้นสีออกขาวๆครีมๆเนี่ยนะฮะเนี่ยครับสิ้นเสียงปืนครับผู้ชมครับนายภูริศนะฮะหรือว่านายบอยเนี่ยโดนยิงเข้าลำตัว 3-4 นัดนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนทางเท้าครับส่วนทางด้านของนายบอลหรือนายชรินถูกยิงเข้าที่ลำคอช่วงอกต้นขามือซ้ายอาการสาหัสนอนอยู่กลางถนนหลังจากนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับที่โรงพยาบาลและอีกหนึ่งคนครับชื่อว่าเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เนี่ยโดนยิงที่ต้นขาไป1นัดนะครับวันนี้ครับทีมข่าวมีโอกาสเจอกับทางฝั่งของตัวภรรยาของทางคุณชรินทร์นะครับเป็นชายที่ถีบตำรวจตชด.เล่าแบบนี้ว่าตอนนั้นเธอเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะผู้ก่อเหตุคือนำทัพเนี่ยเดินมากับแฟนเรียกวินมอเตอร์ไซค์คันแรกให้ไปส่งแฟนสาวที่ประชาสงเคราะห์25/1ผู้ก่อเหตุเรียกเธอไปส่งแถวมักกะสันนะฮะคนในวินเนี่ยเรียกเงินราคา120บาทแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยต่อราคาบอกว่า60บาทได้ไหมล่ะแล้วยังบ่นด้วยว่ามันแพงเกินไป120อ่ะนายชลินสามีเธอก็ถึงบอกว่าถ้าแพงเนี่ยก็ไปขึ้นแท็กซี่ดีกว่าพี่แต่ผู้ก่อเหตุ

0: เดินบ่นไม่หยุดนะฮะกดมือถือทำทีคุยอยู่แถวนั้นอ่ะลองดูภาพนะฮะนี่อันนี้ตอนที่อันนี้ตอนก่อนเกิดเหตุนะครับ
1: ก็เหมือนมีการคุยอะไรบางอย่าง
0: การคุยเนี่ยนะฮะนี่ลองดูนะคุณผู้ชมเนี่ยคุยเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพอเขาปฏิเสธปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของตัวนำทัพเขาก็เดินกลับอันนี้คือแฟนเขานะใช่ไหมคนนี้ผู้หญิงคนนี้น่าจะมาด้วยกัน
1: แต่ว่าเขาให้ไปส่งแฟนของเขาที่ประชาสงเคราะห์25/1คันแรกแล้วหลังจากนั้นชรินเดินมาค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันจะมีภาพหนึ่งที่เขาเดินไปเกาะตรงราวอยู่อ่ะแล้วก็ไม่ไปไหนอ่ะลองดูนะมันจะมีอีกภาพหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ใช่ภาพนี้อันนี้ภาพตอนเกิดเรื่องแล้วเขาจะไปเกาะอยู่ตรงราวตรงนู้นอ่ะเสร็จเนี่ยเขายืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วเหมือนกับกดโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เหมือนเดินกลับมาอีกทีนึงอ๋อไม่ได้ทีมงานเราไม่ได้เอามานี่เอามาทั้งหมดนะฮะเนี่ยฮะ
1: อันนี้เริ่มก่อเหตุแล้วค่ะคนเริ่มแตกตื่นบางคนก็ก้มลง
0: เนี่ยครับคือทางฝั่งของตัวภรรยาของคุณชลินเนี่ยนะฮะชอบฮะชลินนะฮะบอกว่าถ้าแพงเนี่ยก็ให้ไปขึ้นแท็กซี่ปรากฏว่าคนก่อเหตุก็คือนำทัพเนี่ยเขาบอกเดินบ่นไม่หยุดตอนนั้นเนี่ยนะฮะทางฝั่งของเมียของชลินบอกว่าเธอสังเกตนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีท่าทีแปลกๆจึงบอกให้ชลินผู้เป็นสามีบอกว่าอย่าหันหลังนะเพราะดูผู้ก่อเหตุเขาของขวางแล้วก็บ่นไม่หยุดจากนั้นสามีเนี่ยเดินก็ไปถามผู้ก่อเหตุว่าบ่นอะไรแพร่อะไรนักหนาไม่พอใจก็ขึ้นแท็กซี่ไปดิทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอีกครั้งนึงสามีเนี่ยถีบผู้ก่อเหตุเพราะโมโหที่โดนด่าตอนนั้นเธอเองเนี่ยได้ยินผู้ก่อเหตุพูดว่าพร้อมลบเลยเพื่อนในวินก็วิ่งเข้ามาช่วยนะฮะทำให้โดนผู้ก่อเหตุเนี่ยรัวยิงตามในคลิปคืนนั้นเพื่อนในกลุ่มวินบอกได้บอกว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุและจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปวนมาเหมือนจะหาเรื่องล่าสุด3 ทุ่มเมื่อคืนครับที่ผ่านมาสามีของเธอเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่ถูกยิงล่าการสาหัสแพทย์ระบุบอกว่าสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองเนื่องจากกระสุนถูกยิงเข้าจุดสำคัญหลายแห่งครับลองฟังเมียของทางในบอลครับ
2: ชลินเสียแล้วค่ะสมองตายแล้วก็ม่านตาไม่เปิดเขาทำเกินกับฝ่ายเหตุนะคะพี่มันแค่เรื่องแค่ต่อราคาก็จริงแต่ว่าถามว่าเขามีการอาการมึนเมามาทะเลาะ กับแฟนมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ท่านดูคลิปดีตั้งแต่ต้นเลยนะคะพี่เขาจะมายืนแบบวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นแบบพยายามจะหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งทางฝั่งของตัวภรรยาของนายบอลเนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยบอกนายบอลเลยว่าพี่อย่าหันกลับไปนะ
1: อย่าหันหลังนะ
0: อย่าหันหลังนะเพราะว่าข้างหลังนั่นน่ะคือทางฝั่งของตัวนำทัพในผู้ก่อเหตุน่ะเขายืนบ่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่มาเดินออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านายบอลน่ะไม่ฟังภรรยาไม่ฟังเมียแล้วก็หันกลับไปแล้วเดินไปด้วยไม่หันอย่างเดียวนะเดินกลับไปถามด้วยว่ามึงบ่นอะไรมึงแพร่อะไรนักหนามึงไม่พอใจไปขึ้นแท็กซี่พูดลักษณะประมาณแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะหลังจากนั้นทางฝั่งนำทัพเขาก็เลยน่าจะมีการว่ากลับต่อว่ากลับมาแล้วก็เลยโดนทางฝั่งของนายบอลเนี่ยถีบพอถีบเสร็จปุ๊บนายบอยเนี่ยก็เข้ามาช่วยก็เป็นไปตามภาพเลยนะ
1: มันมีความเห็นในโลกออนไลน์อะค่ะที่ไปโจมตีทางนายชรินทร์แล้วก็เพื่อนในกลุ่มวินนะคะว่าเป็นฝ่ายที่ไปเปิดกับทาง10 ตำรวจเอกนำทัพก่อนภรรยาของชรินทร์ก็บอกว่าเธอยอมรับนะคะว่าสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ทำเกินกว่าเหตุยิงจนกระสุนหมดแม็กพอคนในวินวิ่งหนีก็ยังตามไปยิงซ้ำอีกดังนั้นวันนี้ตั้งใจจะมาคัดค้านการประกันตัวคนก่อเหตุในชั้นศาลแล้วก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับคนในวินด้วย
2: แต่ถามว่าแฟนหนูผิดไหมอ่ะผิดตรงที่ว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ถามย้อนในมุมกลับว่าถ้าผู้ก่อเหตุอ่ะถ้าเขาไม่มายั่วยุหรือพูดคำหยาบหรือด่าท่อหรืออะไรเงี้ยหนูถามหน่อยค่ะว่าทางพี่วินอ่ะเขาจะหาเรื่องไหมหรือว่าเขาไม่เชิงหาเรื่องเขาจะถีบไหมหนูถามแค่นี้เขาจะถีบไหมคนเราอะค่ะพี่มันต้องดูเหตุและผลด้วยหนูอยากขอความเป็นธรรมตรงที่ว่าอยาก

0: ว่าให้ความเป็นธรรมกับแฟนหนูและเพื่อนหนูด้วยค่ะพี่เพราะว่าเขาทำที่อุดอาดมากอ่ะมันไม่ใช่แต่แค่ยิงปืนนัดเดียวพวกหนูก็วิ่งแล้วและอีกอย่างที่เขาบอกว่าลุมอ่ะดูได้เลยค่ะมีแค่2คนเองลุมตรงไหน2คนแฟนหนูถีบก็จริงถีบแล้วเขาก็ไม่ได้วิ่งต่อเขายังเดินแบบเฉยๆแต่สงสารน้องอย่างเดียวอ่ะน้องโดนยิงจนหมดแม็กซ์อ่ะทำไมตรงเขาไม่คิดถึงตรงนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าทางนี้ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมไม่มองตั้งแต่ต้นก่อน
1: เธอยังบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุมีชายปริศนาสวมเสื้อดำกางเกงดำสวมหมวกอ้างว่าเป็นตำรวจมาคุยกับวินคนอื่นในซุ้มวินนะคะถามบอกว่าได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมทีนี้พอคนในวินถามว่าเป็นใครหรอเขาตอบออกมาในลักษณะทำนองข่มขู่อะค่ะว่าไม่ต้องรู้หรอกว่ากูคือใครพูดมากเดี๋ยวก็โดนแบบพวกมันเธอบอกว่าเธอและคนในวินตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวนะคะก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะ
2: นี่ครับชมครับก็เนี่ยฮะอันนี้ตอนที่
1: มายืนเกาะ
2: หลังจากที่โดนปฏิเสธแล้วนะฮะแล้วก็โดนเนี่ยฮะหันไปยืนตรงนู้นนะพอไปยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะเดินย้อนลงมาคุณผู้ชมเนี่ยเดินย้อนลงมาละเนี่ยนะฮะอันนี้เหมือนเขาดูโทรศัพท์หรือสักอย่างเนอะแล้วเขาจะเดินย้อนกลับลงมาเนี่ยครับเชื่อว่าตอนที่เดินย้อนลงมาเนี่ยตัวภรรยาของตัวในบอลเนี่ยน่าจะบอกในบอลว่าพี่ไม่ต้องหันกลับไปนะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยไม่ต้องหันกลับไปเพราะคนนั้นน่ะเขาบ่นใหญ่เลยเขาอย่างเงี้ยแต่ในบอลกลับหันกลับไป
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปถาม เนี่ยฮะหลังจากนั้นก็เลย
1: มีปากเสียงกัน
2: พอมีปากเสียงเนี่ยทางฝั่งของตัวพี่วินก็คือในบอลเนี่ยก็ถีบ
1: ค่ะ
2: นะพอถีบเสร็จปุ๊บในบอยวิ่งมาช่วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในบอยก็โดนพอกดว่าทางนำทัพเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ตั้งหลักได้หันกลับมาชักวุ้ดปืนออกมาแล้วก็ยิงในบอยก่อนเลย
1: ค่ะบอยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะส่วนบอลเสียชีวิตเมื่อวานนี
2: ้โอ้โหเนี่ยฮะขณะที่หลังก่อเหตุนะครับชมครับทาง10ตำรวจเอกนำทัพไปมอบตัวนะครับที่สน.มักกะสันพร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มม.ที่ใช้ก่อเหตุหลังจากนั้นนะครับถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่สน.ห้วยขวางเจ้าตัวเองเนี่ยก็รับสารภาพนะว่าเป็นคนก่อเหตุเพราะโมโหนะครับที่ถูกรุมทำร้ายชนวนเหตุมาจากมีปัญหาเรื่องการต่อรองราคาค่าโดยสารจนสุดท้ายกลายเป็นการทะเลาะวิวาทและยิงกันกลางถนนเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเช้าวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนึงก่อนคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งบรรยากาศที่หน้าสน.นะครับก็มีครอบครัวของผู้ตายรวมไปถึงเพื่อนวินเนี่ยไปดักรอดูนะฮะเนี่ยครับลองดูบรรยากาศช่วงนี้ดูนะมีไหมเรามีไหมอ๋อเรายังไม่ได้ภาพมานะเนี่ยครับอ่ะโอเค
1: ขณะที่เพื่อนในวินก็ได้เล่าเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นนะคะโดยยืนยันว่าเพื่อนเพื่อนวินด้วยกันไม่ได้มีการดุมทำร้ายอย่างที่สังคมตั้งคำถามนี่คือคุณปลื้มเป็นเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่มีการยิงกันเล่าว่าตัวเขาเป็นคนตกลงเจรจาเรื่องค่าโดยสารกับทางคนก่อเหตุเองตอนนั้นคนก่อเหตุเดินมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28ว่าจะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็บอกราคาไปที่120บาทแต่คนก่อเหตุก็เถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นที่ไปก็แค่100บาทมีการต่อรองให้เหลือ80บาทแต่วินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรก็ไปขึ้นแท็กซี่หลังพูดจบผู้ก่อเหตุก็เดินวนไปวนมาอยู่หน้าวินมองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีแล้วก็พูดเบาๆไม่เป็นไร3ครั้งตอนนั้นสังเกตแล้วว่าคนก่อเหตุมีอาการเมาแต่ก็ยังสื่อสารยังพูดคุยรู้เรื่องทำให้คนในวินพูดออกไปว่าบ่นอะไร

0: ปเรียกแท็กซี่ตรงโน้นคนก่อเหตุก็เลยสวนกลับมาบอกว่าพูดแบบนี้กับผมได้ไงแล้วด้วยความที่โมโหค่ะนายชรินทร์ก็เลยออกมาปกป้องแล้วคนก่อเหตุก็เลยพูดว่าอยากเปิดก็เปิดมาแล้วก็เอามือชี้ที่แก้มขวาลักษณะเหมือนกับการท้าทายแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นไปตามคลิปกล้องวงจรปิดเลยค่ะคือเขายืนยันนะคะว่าคนก่อเหตุจงใจมาหาเรื่องทางวินมอเตอร์ไซค์ก่อน
1: มาถามว่าเขาจะไปสอนอมักกะสันเนี่ยราคาเท่าไหร่เบอร์28เขาก็ตอบไปว่า120ครับเขาก็บอกว่าพี่มันแพงผมไปถามตรงนั้นมาแค่ร้อยเดียวเองแล้วเขาก็บอกว่า60ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้วิน28เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปนั่งแท็กซี่ราคานี้มันไปไม่ได้น้ำมันอะไรมันก็แพงราคานี้มันไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่ไปไหนนะเขาเดินวนอยู่หน้ารถผมแต่เขามองเบอร์28เขามองหน้าแบบมองด้วยสายตาที่เขาจะเอาเรื่องอ่ะตอนที่เขามองหน้าเขาพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณ3ครั้งอ่ะเบอร์19เขาได้ยินอ่ะเขามองอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็บ่นแล้วเขาก็ไล่ว่าเออมึงจะมาบ่นอะไรไปเรียกแท็กซี่ตรงนู้นไปเขาก็หันกลับมาสวนว่าพี่พูดอย่างนี้กับผมได้ไงอ่ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบขึ้นอารมณ์แล้วอ่ะใส่อารมณ์แล้วทีนี้นะบอลคนที่ว่าเขาเจ็บที่เขาไปที่โรงพยาบาลนะครับเขามาไล่ให้ทีนี้เขาก็บอกโอเคแล้วเขาก็เดินขึ้นไปตรงฟุตบาทเขาพูดทำนองว่าแบบอยากเปิดก็เปิดมาเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากเปิดก็เปิดมาแล้วนะบอลก็เลยตะโกนกลับไปว่ามึงอยากโดนตีนเหรอแล้วเขาก็หันมาทำท่าอย่างเงี้ยพูดท้าทายครับ
0: แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุยิงกันปลื้มคนนี้ไม่ได้อยู่นะคะตอนนั้นเขาออกไปส่งลูกค้าพอดีคือกลับมาก็รู้ว่ามีเหตุการณ์ยิงกันส่วนเรื่องที่ถูกข่มขู่มีเพื่อนในวินอีกคนนึงมาบอกกับนักข่าวบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานมีผู้ชายชุดดำสวมกางเกงขาสั้นสวมหน้ากากอนามัยใส่แว่นแล้วก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าอ้างตัวว่าเป็นตำรวจมาถามคนในวินก็คือมาถามบอกว่าวันนั้นมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างเพื่อนผมชี้มาทางผมเขาก็เดินมาถามอ้างว่ามาหาข่าวให้นายแต่เขาได้ปฏิเสธไปโดยบอกว่าตัวผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วผู้ชายคนนั้นก็ยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวล่ออีกคนเลยทำให้ตอนนี้คนในวินรู้สึกหวาดกลัวค่ะคือคำพูดของเขามันดูใหญ่โตมากวันนี้เดินทางมาที่สน.เพื่อลงบันทึกประจำวัน
2: แบบว่าปิดบังทางใบหน้าหมดเลยไม่เห็นใบหน้าใส่แมสใส่แว่นตาใส่คำน็อกใส่เกงขาสั้นใส่เสื้อคลุมแล้วเขาก็มาถามหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วผมก็เดินไปถามเขาว่าพี่เป็นนักข่าวไหมเขาบอกไม่ใช่เขาเป็นตำรวจเขามาหาข่าวให้นายแล้วก็ถามผมว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหมผมบอกผมไม่อยู่แล้วเพื่อนผมก็บอกว่าผมอยู่เขาบอกอ้าวไหนบอกไม่อยู่ไงเดี๋ยวล่อคนเลย
3: หวาดกลัวไหมพี่ตอนนี้
2: หวาดกลัว
3: แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าเขาเป็นพวกเดียวกันนะพี่อยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่มีอำนาจมากกว่านี้บ้าง
2: เขาขอความเป็นธรรมให้ลูกเมียเขาด้วย
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของนายเหน่งนะฮะเป็นเพื่อนร่วมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกรายหนึ่งเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทางผู้ก่อเหตุเขาเดินมาใช้บริการลักษณะคล้ายคนเมาเลยนะฮะแล้วเกิดการต่อรองราคาค่าโดยสารกับวินหมายเลข28หรือต้องการเรียกรถนะฮะจากปากซอยประชาสงเคราะห์38ไปสน.มักกะสันขอค่ารถในราคา60บาททั้งที่ค่าโดยสารจริงเนี่ยวินเขาจะเรียกอยู่ประมาณ120บาททำให้คนขับวินหลายคนเนี่ยก็พยายามอธิบายนะว่าหมายมันไปไม่ได้จริงในราคาดังกล่าวจากนั้นครับผู้ก่อเหตุมีท่าทีไม่พอใจนะฮะเดินออกไปโทรศัพท์ทุกคนคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแล้วแต่เวลาผ่านไปไม่นานครับผู้ก่อเหตุเดินย้อนกลับมาที่วินอีกครั้งนึงระหว่างนั้นในบอลหนึ่งในผู้เสียชีวิตซึ่งไม่ใช่วินหมายเลข28ไปมีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุแทนโดยฝ่ายผู้ก่อเหตุเป็นคนเริ่มแสดงกิริยาด่าทอดูหมิ่นด้วยการแจกกล้วยใส่วินก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะตอบโต้ด้วยการถีบไปหนึ่งครั้งตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปเพื่อนร่วมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยคงยืนยันนะครับว่าการถีบดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวไม่มีเหตุการณ์รุมทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ชักอาวุธปืนออกมาแล้วยิงทันที เพื่อนร่วมวินยังบอกด้วยว่าตนเองเนี่ยนั่งอยู่บนรถในช่วงเกิดเหตุก่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆส่วนไอ้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมที่บางส่วนมองว่ารถของพวกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะคือไปหาเรื่องไปรุมทำลายเขาก่อนเนี่ยมีการได้ค่าโดยสารแพงเกินจริงต่างๆนานาเนี่ยเพื่อนร่วมวินบอกแบบนี้บอกว่าอยากให้สังคมนั้นแยกแยะเป็นรายบุคคลนะแล้วก็อย่าเหมารวมกับคนขับวินทั้งหลายด้วยนะฮะเพราะหลายคนเนี่ยเขาทำงานสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจากที่เห็นกับตาไม่มีการรุมทำร้ายผู้ก่อเหตุมีเพียงการถีบตอบโต้หนึ่งครั้งเพราะถูกด่าและถูกแจกกล้วยเท่านั้นสำหรับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายทั้งคู่เป็นเสาหลักของครอบครัวทำมาหาเงินเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกไม่คิดเลยว่าต้องมาจบชีวิตเรื่องราวที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะลองฟังดูครับ
5: มีผู้ก่อเหตุเดินมาเหมือนมีอาการเมาแล้วเขาก็มาเรียกวินเขาก็เรียกไป120คนที่เสียชีวิตเขาเดินมาพอดีเขาก็ยังคุยกันอยู่เรื่องราคาวินผมก็บอกเขาไปว่าไปไม่ได้หรอกครับ60บาทผมก็แนะนำบอกให้ขึ้นแท็กซี่ไปครับเขาก็ไม่พอใจครับเขาก็เดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนก็เดินขึ้นไปบนฟุตบาทไปยืนโทรศัพท์แล้วนั่นแหละเขาเดินย้อนกลับมาถึงมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาคุยกับผู้ตายชื่อบอลนะครับมีปากเถียงกันเขาเหมือนจะหาเรื่องครับก็มีปากเสียงเขาให้คนก่อเหตุครับเขาก็ถีบไปนะครับเขาไม่ได้ลุมเลยครับคนชื่อบอยเนี่ยเขาขับรถมาพอดีเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยวิ่งมาด้วยแล้วก็ถีบไปทีแค่นั้นแหละครับผมนั่งอยู่บนรถครับสักพักก็ได้ยินเสียงปืนผมก็หลบก็เสียงปังๆก็ต่างคนต่างหลบเลยครับผมก็เสียใจครับเพราะเขาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาครับเขาไม่น่ามาเสียชีวิตนะครับกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับผมยังมองว่า
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของตัวพี่วินมอเตอร์ไซค์ยังบอกได้บอกว่าส่วนกรณีที่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีอาการป่วยทางจิตเนี่ยทางฝั่งของตัวพยานเขามองแบบนี้เขาบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของครอบครัวที่จะกล่าวอ้างขึ้นมาได้แต่ตนเองเนี่ยยังคงตั้งคำถามนะว่าหากเป็นผู้ป่วยจริงๆเนี่ยทำไมถึงสามารถพกพาอาวุธปืนติดตัวไปไหนมาไหนได้และยังมีเครื่องกระสุนจำนวนมากถึง2แมกกาซีนในวันเกิดเหตุด้วยเขาว่างั้นครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้ก็คือ2ยังมีบาดเจ็บอีก1
4: ครับก็เรียกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเรื่องนี้นะครับบางคนก็จะบอกพี่วินไปรุมเขาทำให้เขาก่อเหตุอีกฝั่งนึงก็บอกว่าก่อเหตุแบบเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอีกมุมนึงก็ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าทางฝั่งของตัวนำทัพเนี่ยไปหาเรื่องก่อนคือโอ้โหตอนนี้คือคนแสดงความคิดเห็นเยอะมากเรื่องนี้เป็นสองมุมสามมุมมองฮะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: นะครับ
0: ไปที่สกลนครค่ะมีเหตุการณ์ที่น่าตกอกตกใจนะคะนักเรียนชั้นป.3 อายุเพียงแค่9ขวบค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเมืองได้มีการก่อเหตุก็คือถือเป็นอาวุธมีดเป็นมีดพระไปไล่ฟันครูกับเพื่อนนักเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ12มิถุนายนค่ะคือตอนแรกเด็กมาโรงเรียนตามปกตินะคะให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
0: นี่
4: ฮะเด็กมาแล้วครับเด็กวิ่งไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นครูนะฮะนี่ครูไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวแล้วฮะส่วนเด็กที่ถือมีดพระวิ่งตามนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะ
0: จนนักการพาโรงจนแม่ครัวที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องช่วยกันออกมาระงับเหตุอะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เด็กทิ้งมีด
4: โ
0: อ้เหตุการณ์นี้น้องอายุ9ขวบอยู่ป.3 อะค่ะก่อเหตุคือถือมีดไล่ทำร้ายครูประจำชั้นกับเพื่อนร่วมห้องทุกคนต่างก็วิ่งหนีจนต้องมีพาโรงมีแม่ครัวที่เห็นเหตุการณ์ออกมาช่วยระงับเหตุแล้วก็เกลี้ยกล่อมหลังจากนั้นบอกให้น้องทิ้งมีดคุมตัวน้องไปสงบอารมณ์เหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะคลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกแชร์เยอะทุกคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่นรินทร์ให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุน้องก็มาเรียนตามปกติแต่พอมาถึงห้องเรียนก็บอกครูประจำชั้นบอกว่าไม้บรรทัดของผมหายไป แล้วก็โวยวายว่าเพื่อนเป็นคนขโมยไป

0: เองก็พยายามสอบถามเพื่อนในห้องนะคะแต่ก็ไม่มีคนเห็นไม้บรรทัดของน้องป.3ให้ชื่อว่าเด็กชายเอนามสมมุติก็เลยทำให้เอโมโหหลังจากนั้นแสดงออกถึงอารมณ์ที่รุนแรงครูก็ให้พานโรงช่วยพาน้องกลับไปส่งที่บ้าน
1: แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับปรากฏว่าทางเด็กชายเอเนี่ยครับกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งนึงครับคราวนี้ไม่ได้มามือเปล่านะครับถือมีดพระยาวติดมือมาด้วยครับแล้วตรงไปที่ห้องเรียนเลยตอนนั้นครูเนี่ยก็เดินไปดูเด็กอีกห้องนึงนะครับทำให้ในห้องนั้นมีแต่เพื่อนนักเรียนของเด็กชายเอนะครับเขาพยายามกันละฮะบอกว่าเด็กชายเอเนี่ยจะใช้มีดแต่ทำร้ายเพื่อนในห้องนะครับจนเพื่อนเนี่ยวิ่งหนีเอาตัวรอดกันโอลหม่านพอครูได้ยินเสียงดังผิดปกตินะครับครูก็รีบกลับมาปรากฏว่าก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครูตกใจมากนะครับพยายามเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นๆเด็กชายเอเลยหันมาแล้วโกรธแค้นที่ครูเนี่ยพยายามไปห้ามว่าไม่ให้ตนเองนั้นทำร้ายคนอื่นก็เลยเงื้อมีดจะฟันครูครับครูตกใจแล้วฮะคุณผู้ชมครับวิ่งหนีนะฮะตามในคลิปเลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่นรินทร์ยังบอกด้วยว่าเด็กชายเอเนี่ยก็มีอาการทางจิตนะฮะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนทำร้ายเพื่อนในห้องอยู่บ่อยครั้งจนเพื่อนๆ เนี่ยหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะเวลาโมโหน้องเนี่ยจะมีพฤติกรรมรุนแรงทำลายข้าวของจนพังเสียหายแต่พอได้ระบายแล้วจะกลับมาเป็นเด็กปกติเหมือนเดิมย่าของเด็กเองเนี่ยเคยพาเด็กไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลสกลนครปกติน้องต้องกินยาเป็นประจำครับวันเกิดเหตุเขาเชื่อกันนะครับว่าน้องนั้นน่าจะไม่ได้กินยานะฮะก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นวันนี้คุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับทางฝั่งของตัวนางแบนนางแบนเนี่ยเป็นย่านะฮะอายุ76ปีย่าเล่าให้ฟังแบบนี้วันเกิดเหตุย่าเนี่ยออกไปรับจ้างทำงานต่อมาทราบว่าพานโรงเนี่ยพาหลานมาส่งที่บ้านแล้วจู่ๆหลานเนี่ยก็ออกไปก่อเหตุซึ่งจากการสอบถามหลานก็ทราบแต่เพียงว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะไม้บรรทัดของหลานหายไปทะเลาะกับเพื่อนครับคุณครูเนี่ยพยายามห้ามปรามและจะให้กลับบ้านปรากฏว่าเด็กเองเนี่ยไม่พอใจนะฮะส่วนน้องเอวันนี้อยู่ที่บ้านครับสภาพโดยรวมปกติดีถามตอบก็รู้เรื่องจากนั้นน้องเอก็เดินเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอายาที่ทานเกี่ยวกับจิตเวชมาให้ดูย่าแบนเนี่ยยอมรับว่าหลงลืมเอายาให้หลานเนี่ยกินบ่อยครั้งบอกไม่ได้เอาให้กินอ่ะง่ายๆ
0: ค่ะ
1: หลงลืมคือลืมอ่ะไม่ได้ให้กินอ่ะ
0: บ่อยเลยที่ไม่ได้ให้กินตามที่คุณหมอสั่ง
1: เนี่ยบอกย่าหลงลืมเองแหละไม่ได้เอายาให้มันกินนะหลานมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตจริงๆหลานควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วหลานเนี่ยมันเป็นมาพักหนึ่งแล้วล่ะส่วนถ้าเจ้าหน้าที่จะรับตัวหลานไปอยู่ในความดูแลเนี่ยย่าเองก็บอกว่าก็ได้นะป้าย่าก็ยินยอมอ่ะขณะที่ตัวน้องเอก็ตกลงนะก็จะไปอยู่กับทางฝั่งของตัวคุณหมอที่เขาจะรักษานั่นแหละนะครับแล้วก็อยากให้ย่าเนี่ยไปเยี่ยมเอบ่อยๆสำหรับครอบครัวนี้อยู่กัน3คนครับมีย่ามีพ่อของน้องเอแล้วก็ตัวน้องเอนะครับพ่อน้องเอเนี่ยรับจ้างทั่วไปหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะลองฟังเสียงย่าแบนดูครับ
2: ผู้กระเสียหายชีวะนั่นว่านี่นะมาเพิ่นกระเสียเครียดคู่ละมาเขาเรามาส่งพาลุงเอามาส่งยายกับโบเห็นตอนเขาเอามาก็ได้แล้วผัดได้ยินว่ามาแล้วผัดเอาผ้าไปโรงเรียนไปไล่คู่ฉันก็เห็นแต่เท่าคิดนั่นแหละไล่ก็ได้ยายกับโบได้เห็นเนาะยายโบได้อยู่ฮะ
3: ตกใจไหมคะ
2: โอ้ยพอจากซอกยายก็แห้งเป็นหัวใจอ่อนยายกับจักสิว่าในไหนแล้วกับโบก็แล้วแต่คู่แล้วแต่เพื่อนสิว่าเนี่ยได
0: ้10โมงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานรวมถึงบ้านพักเด็กได้ไปที่โรงเรียนแล้วก็มีการประชุมหารือกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาทางป้องกันเหตุในอนาคตด้วยรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของครูของนักเรียนภายในโรงเรียนเบื้องต้นโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีผอ.โรงเรียนค่ะมีผอ.โรงเรียนอื่นมารักษาการส่วนครูในโรงเรียนก็จะเป็นครูผู้หญิงตัวครูที่ประสบเหตุตอนนี้มีความเครียดมากทำให้ล่าสุดทางรักษาการผอ.ออกมาบอกนะคะว่าจะสลับครูผู้หญิงรายนี้ไปสอนในโรงเรียนต้นสังกัดของผอ.แล้วก็ให้ครูผู้ชายมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้แทนตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงเรื่องขวัญกำลังใจของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะ
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับอ้าวคุณผู้ชมครับลองดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้แหมค้างคาใจจริงๆ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชม ผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเนี่ยเมาแล้วขับนะฮะแล้วปรากฏว่าไปชนรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางแล้วรถคันนั้นเนี่ยกระเด็นไปชน

0: เสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็เลยเอาไอ้เลือดเนี่ยไปตรวจเพราะวันนั้นเขาเป่าไม่ได้เอาเลือดไปตรวจปรากฏว่ามีแอลกอฮอล์นะฮะคือเรียกว่าจำนนต่อหลักฐานคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ครับก็คือในเดชนะฮะคุณผู้ชมครับคือเหมือนกับไม่พอใจนะพี่หมวยใช่ไหม
1: คือก็ยังไม่สลดแล้วก็จะไปบอกให้เก่งคู่กรณีมาร่วมรับผิดชอบด้วยแล้วก็พยายามที่จะไปที่โรงพยาบาลพยายามจะไปเข้าไปเยี่ยมแม่เด็กแม่เด็กยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะคะเนื่องจากขาหักก็พยายามที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเอาเงินไปช่วยเยียวยาพยายามจะขอถ่ายรูปด้วยแต่ว่าทางครอบครัวไม่ยอมให้เข้าไปอะค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือตำรวจเองเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็รอผลการตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางแพทย์เองเนี่ยได้มีการส่งผลตรวจนะฮะกับตำรวจไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันในเดชเองเนี่ยยังถูกทางฝั่งของตัวนายธนารัตน์สายเทพท่านเป็นในอำเภอเมืองลำปางนะครับได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่ในเดชนั้นเมาแล้วขับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในเดชนี่เครียดหนักมากนะฮะต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อเย็นวันที่12มิถุนายนครับมีผู้หญิงคนหนึ่งทราบต่อมาว่าเป็นเมียของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่เมียของในเดชนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านอาหารตรงจุดเกิดเหตุขอให้ลบโพสต์กล้องวงจรปิดนาทีที่เกิดเหตุออกจากโซเชียลซะอ้างว่ามันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนถ้าไม่ลบเดี๋ยวจะฟ้องนะแต่เจ้าของร้านเขาไม่ยอมเขาบอกว่าอ้าวพี่ในเมื่อในเดชเนี่ยมันทำผิดทำให้เด็ก2ขวบตายแล้วยังไม่ยอมรับผิดอีกด้วยบอกตัวเองไม่เมาเนี่ยทั้งที่ผลตรวจแอลกอฮอล์ก็เกินกฎหมายกำหนดนะต่อมาครับผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปคุยกับทางฝั่งของตัวนางสาวแหม่มเป็นเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดบอกแบบนี้บอกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยขี่รถมาต่อว่าฉันด่าต่างๆนานาบอกให้ลบโพสต์ซะซึ่งตนเองก็เถียงนะยืนยันว่ายังไงก็ไม่ลบเพราะวงจรปิดที่โพสต์ไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงตนเองเนี่ยรู้สึกเห็นใจครอบครัวผู้สูญเสียเขาถ้าจะฟ้องก็มาฟ้องเลยกูรออยู่ฟังดูฮะ
2: เขาก็บอกว่าทางญาติฝั่งโน้นน่ะเขาเห็นคลิปที่เราโพสต์ไปเพราะว่าคลิปที่เราโพสต์อ่ะมันคนมาดูเยอะพอดูเยอะมันก็เหมือนมีคนมาด่าแบบเขาเยอะมั้งแล้วทีเนี้ยคลิปเราอ่ะไปเห็นเขาอ่ะไปเห็นเราบอกว่าญาติเขาไม่พอใจที่เราแบบไปว่าไปด่าลุงคนเนี้ยค่ะให้เราอ่ะลบคลิปแต่เราบอกเราไม่ลบเพราะว่าเขายังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยมันก็เลยไม่ลบ
3: แล้วความรู้สึกของเราที่เขามาบอกเรื่องแบบนี้คือ
2: โกรธค่ะโกรธเพราะว่าเขายังไม่ได้รับผิดชอบเรื่องอะไรของน้องเลยจนเมื่อวานที่เห็นข่าวอีกเขาก็ยังไม่ได้เยียวยาอะไรน้องเลยจริงๆก็อยากให้เขามาหาด้วยแบบมาเลยอะไรเงี้ยก็บอกให้เขามาเขาก็ไม่มา
0: คุณชมครับโดยเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับในเดชนะฮะพร้อมกับทางพรรคพวกประมาณสัก5คนครับก็เดินทางไปเยี่ยมแม่ของเด็ก2ขวบที่โรงพยาบาลครับนำเอากระเช้าดอกไม้เนี่ยไปไหว้แสดงความเสียใจและแจ้งความประสงค์นะครับว่าจะมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น 30,000 บาทให้ครอบครัวพร้อมขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพขณะนำกระเช้าไปเยี่ยมแต่ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่รับทั้งกระเช้าและเงินนะฮะไม่เอาครับแล้วไม่อนุญาตให้ไปพบด้วยโดยระบุว่ามันสายเกินไปแล้วเดชยืนยันนะว่าเรื่องนี้นี่จะดำเนินคดีถึงที่สุดขอให้ไปตกลงจ่ายเงินเยียวยาที่โรงพักและที่ศาลเท่านั้นขณะเดียวกันครับเจ้าของรถยนต์เป็นรถเก๋งสีขาวที่ถูกชนเสียหายก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก2ขวบพร้อมกับเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้ภรรยาพยายามเจรจากับนายเดชเนี่ยหลายครั้งนะฮะแต่ไม่สามารถตกลงกันได้เพราะนายเดชเนี่ยพยายามให้ตนเองเนี่ยรับเป็นคู่กรณีและมีส่วนประมาทร่วมเพราะรถตนเองเนี่ยกระเด็นไปชนแม่กับลูกซึ่งตนเองก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะรถของตนเองจอดอยู่เฉยๆตอนนี้ตนเองเดือดร้อนนะฮะคือเหมือนกับแกบอกว่าแกมีรถคันเดียวนะที่ใช้ประกอบอาชีพและเดินทางไปทำงานเป็นประจำนะฮะมันพังไปหมดแล้วในเดชเองก็คุณจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่มาบอกว่าไม่รับผิดชอบด้านนายกมลนะฮะก็เป็นทนายความของทางฝั่งของตัวขออภัยนะฮะทนายความชื่อดังของลำปางโอเคคือพี่กมลถาน้อยเนี่ยนะฮะเป็นทนายความชื่อดังของลำปางครับไปเยี่ยมนะให้กำลังใจครอบครัว
1: ของครอบครัวทั้งคุณแม่แล้วก็ทางคุณพ่อด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องการไปรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อจะให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับทางครอบครัวโดยทางทนายกมลก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับครอบครัวของผู้เสียหายอย่างเต็มที่เพื่อให้คดีได้รับความเป็นธรรมตอนนี้ได้ข้อมูลว่านายเดชก็มีการตั้งทนายเข้ามาดูแลคดีด้วย

0: ส่วนอาการของคุณแม่น้องวัย2ขวบที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายตอนนี้ต้องใส่เหล็กดามและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดเพิ่มเติมนะคะแพทย์คาดว่าอาจต้องใช้เวลาพักฟื้นแล้วก็รักษาตัวอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนค่ะและล่าสุดในอำเภอเมืองลำปางในอำเภอธนารัตน์สายเทพแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนมาเรียบร้อยค่ะระบุว่าพฤติการของนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าข่ายทำผิดวินัยร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองควรจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมที่ขับรถโดยประมาทมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในอำเภอเมืองลำปางมีความเห็นค่ะเสนอผู้ว่าลำปางเลยให้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อการมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขณะเดียวกันทางในอำเภอก็ยืนยันนะคะว่าจะติดตามเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมล่าสุดตำรวจสภ.เมืองลำปางก็ไปสอบปากคำคุณแม่เมย์คุณแม่ของน้องวัย2ขวบที่โรงพยาบาลเบื้องต้นคุณเมย์บอกตำรวจไปนะคะบอกว่าไม่ขอเจรจาเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทซึ่งแม่เมย์ก็บอกว่ายังไม่คุ้มกับการสูญเสียลูกชายที่ทางครอบครัวรอคอยมาหลายปีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อชีวิตเรียกชีวิตลูกกลับคืนมาไม่ได้แล้วก็ฝากไปถึงทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยว่าไม่ต้องพยายามจะเดินทางมาเข้าพบทางตนเองทางครอบครัวไม่รับการเจรจาขอให้ไปจบที่ชั้นศาลเพียงอย่างเดียว
1: ที่สุดค่ะ
2: คือจะไม่มีการ
1: ไม่มีไก่เกลี่ยไม่ยอมความค่ะที่สุดเพราะว่ามันช้าไปแล้วหนูว่ามันช้าเกินไปถ้าเขาแบบว่าวันแรกๆอะที่มันเกิดเรื่องแล้วเขาแบบเขามีจิตสำนึกสักนิดนึงรู้จักผิดชอบเพื่อดีแล้วก็รู้จักมาขอโทษหรือว่ายอมรับความผิดของเขาที่เขาทำมันก็คงไม่เป็นขนาดนี้แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วเขาจะมาพยายามขอไก่เกลี่ยหรือว่ามาเยียวยาอะไรตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วค่ะ
2: คือตอนนี้เราก็คือไม่ขอเจรจาอะไร
1: ไม่ขอค่ะการที่โรงพักหรือชั้นศาลอย่างเดียว
3: เนี่ยครับซึ่งตัวในเดทเองอ่ะก็แหมผมไม่รู้จะพูดยังไงดีพอไปคุยกับทางฝั่งของตัวเจ้าของรถเก๋งที่ก็จอดอยู่เนี่ยแล้วก็จะไปบอกว่าเขาประมาท
0: ใช่ต้องรับผิดชอบ
3: ต้องรับผิดชอบร่วมกันผู้ชมคิดดูนะคือเขาขอดูภาพแรกดูภาพแรกที่วงจรปิดภาพวงจรปิดอีกมุมนึงอีกมุมนึงที่เห็นรถสีขาวจอดอยู่อะที่รถอ่ะโอเคหยุดตรงภาพตรงนี้นะหยุดภาพตรงนี้นะอ่ะหยุดตรงนี้หยุดภาพตรงนี้โอเคผู้ชมรถคันนี้เขาจอดอยู่ตรงนี้คือในเดชเนี่ยขับมาบนถนนใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เสร็จปุ๊บในเดชเนี่ยเมาแล้วขับเป๋ซ้ายเป๋ขวามาตลอดเพราะมีคนเขาเห็นเสร็จในเดชเนี่ยเมาแล้วก็แถรถมาแล้วก็มาชนรถคันขาวที่เขาจอดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วรถคันขาวคนนี้กระเด็นไปชนแม่กับลูกแล้วก็พ่อแล้วลูกเสียชีวิตแม่สาหัสในเดชบอกว่ารถคันนี้มาจอดนี้ทำไมผมเลยชนรถคันนี้แล้วไปชนแม่ลูกคือลักษณะในเดชบอกว่าถ้ารถคันนี้ไม่จอดอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่โดนแม่ลูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีส่วนผิด
3: ในเดชไปมองงั้นยังไงวะผมพี่งงมากเลยนะ
0: ค่ะแล้วก็จะให้คนขับรถเก๋งช่วยรับผิดชอบ
3: เขาคงจะอ้างว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่บนไหล่ทางหรือเปล่าคือประมาณว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างนั้นน่ะพยายามแบบผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเหลี่ยมอ่ะนะแต่ว่ามันก็ยังนึกไม่ออกอ่ะคือผมว่าเขาพยายามใช้ช่องว่างทางกฎหมายหรือว่าไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายมาแล้วก็ได้ว่าก็ถ้าเกิดเมาแล้วคุณไปชนรถคันนี้รถคันนี้กระเด็นไปโดนรถคันนี้มาจอดอยู่ตรงนี้เขาควรจะมาจอดตรงนี้ไหมล่ะผมว่าในเดชมองแบบนี
0: ้
3: หรือฝ่ายกฎหมายเขามองแบบนี้แต่สุดท้ายในเดชไม่เคยกลับไปย้อนมองตัวเองว่าถ้าไม่เมาคุณก็คงไม่ขับไปชนในเดชจะบอกว่าต่อให้ผมเมาแต่ถ้ารถคันนี้ไม่จอดอยู่ก็คงไม่ไปกระแทกโดนแล้วไปโดนเด็กในเดชเขามีตรรกะแบบนั้นไงใช่ไหมพี่หมวยเพราะว่าทางฝั่งของตัวเจ้าของรถคันขาวคนนี้เขากำลังเดือดร้อนก็บอกว่ารถก็มีอยู่คันเดียว
0: ใช้ทำมาหากิน
3: แต่ในขณะเดียวกันในเดชบอกว่ากูไม่จ่ายเงินให้มึงด้วยเพราะมึงผิดผมเอารถมาจอดตรงนี้เองกูถูก

0: ช่แล้วจะให้เขาช่วยเยียวยาทางพ่อแม่ของน้องเติมฝันด้วย
1: เพราะมึงเอารถมาคันนี้มาจอดตรงนี้กูเมากูเมาแล้วกูก็ขับไปชนรถมึงเนี่ยถ้ารถไม่จอดอยู่ก็คงไม่เด่นกระเด็นรถคันนี้ไม่กระเด็นไปโดนเด็ก
0: ค่ะเขาคิดอย่างนั้น
1: เขาคิดอย่างนั้นคุณผู้ชมเนี่ยคันนี้ฮะคันขาวคันนี้โอ้โหคือถ้าเกิดพี่รถคันขาวอยากจะมาออกรายการผมยินดีนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าทางคุณแม่เมย์อยากจะมาออกก็ได้นะครับทั้งสองท่านเลยทั้งผู้เสียหายทั้งหมดอะนะฮะ
0: แต่จำได้ว่าวันที่เขาให้สัมภาษณ์วันแรกเขาบอกว่าเขาพร้อมจะเยียวยาอย่างเต็มที่นะคะ
1: ใช่
0: แล้วไม่มีการพูดถึงว่าจะให้รถเก่งมาร่วมรับผิดชอบด้วย
1: ก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาอะไรเนี่ยงงกันถามทนายพัฒน์ดีกว่า
0: ค่ะ
1: ทนายพอดีครับ
0: เอ
1: าปากหันจอไปให้ทนายพัฒน์หน่อยพอดีทนายพัฒน์เข้ามาพอดีเอามีไมค์อยู่ไหม
2: มีไมค์ครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังที่ผมอธิบายใช่ไหมทนายพัฒน
2: ์ครับ
1: รถเก๋งเนี่ยจอดอยู่บนไหล่ทางคันหนึ่งนะฮะอีกคนนึงเนี่ยเมาขับมาเป๋มาแล้วชนตุ้งรถคันนี้กระเด็นไมค์แล้วไปชนเด็กกับแม่เสียชีวิต
2: คร
1: ับ เด็กเสียชีวิตคนเมาคนนี้บอกว่าเฮ้ยมึงต้องรับผิดชอบดิเพราะมึงมาจอดรถอยู่บนไหล่ทางเนี่ย
2: คืออันดับแรกเนี่ยนะครับเท่าที่ฟังพี่หนุ่มอ่านข่าวอันดับแรกเมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่าตัวเองไม่ประมาทสองเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยการที่ขับมาแล้วมาชนจนถึงขั้นรถคันที่จอดอยู่เนี่ยกระเด็นไปชน เด็กกับแม่อันเนี้ยเห็นได้ว่าน่าจะใช้ความเร็วตัวเองผิดแน่นอนครับทีนี้ในส่วนของเรื่องว่าจะฟังว่าคนที่จอดรถบนไหล่ทางเนี่ยมีส่วนประมาทไหมก็ต้องมาดูอีกทีนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ประมาทนะครับเราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนว่าไหล่ทางหรือว่าทางรถเนี่ยมันคือวิ่งที่วิ่งรถมันไม่ใช่ที่จอดรถนะครับเราจะสามารถจอดรถได้บนไหล่ทางได้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับหรือมีสิทธิ์หรือว่าอนุญาตให้จอดนะครับต้องดูตรงนี้ด้วย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางทนายกำลังจะบอกว่าตัวเดชเองอาจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: ไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องคดีของเขาได้แหละ
2: ครับอาจจะบอกว่า
1: หาทางสู้หาช่องทางในการต่อสู
2: ้ด้วย
1: ในการรับผิดชอบ
2: ให้ตัวเองเนี่ยนะครับจ่ายน้อยที่สุดแต่จะไปเสียบ้านไม่จ่ายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วฮะ
1: นี่ไงเห็นไหมคือเด็กก็พยายามจะอ้างอะว่าเฮ้ยรถคันนี้มาจอดไหลทางไงรถมาจอดไหลทางอะเดชเมาอะเดชเมาเบี่ยงผิดนะแต่ถ้าเกิดรถคันนี้ไม่จอดอยู่มันก็อาจจะไม่โดนเดชต้องอ้างอย่างนั้นไง
2: ครับ
1: มันเป็นช่องว่าง
2: แต่เท่าที่มองตัวเองเมานี่คงไปเสียยากครับ
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้เดชก็ไม่ธรรมดาลิปเดชเยอะไงเนี่ยนะอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
3: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: อยากผมยาวสวยทำไงดี
7: ใช้ซันซิลแคลเฟอรินลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
8: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
9: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
10: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
11: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
12: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุด

0: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
1: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
2: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
3: ดีเดียงรักเขาอยู่เ
4: ลยวาดฝันวันวิวาสุก20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มก็ยิ่งรัก
8: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: นี่ชุดแม่คะ
10: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
11: ต้องนี่ใหม่วีทคอมบ์ฟิลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
12: สนับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: ตอนนี้คนดูอยู่ในผมเหลือบเข้าไปดูใน YouTube นะ
14: ค่ะ
13: คนดูอยู่ 7-8 หมื่นคนเนี่ยคือคนพูดถึงเรื่องเมื่อกี้เยอะมากนะ
14: ค่ะ
13: บอกว่าคือบางคนว่าอ้าวทำไมก็คนเขาตายหน้าเนี่ยคือเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่ามันเป็นข้อต่อสู้ของในเดทเขาต้องใช้คำนี้มันเป็นข้อต่อสู้ของเขาเนี่ยฮะคือมันเป็นช่องทางคือถามว่าผิดไหมมันผิดอยู่แล้วล่ะคือเมาแล้วขับไปชนรถคันหนึ่งที่จอดอยู่แล้วไปกระแทกอีกคนหนึ่งตายมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าคุณผิดคุณเมาแต่ไอ้ค่าเสียหายเนี่ยเขาก็จะมีการไปอ้างได้ว่าผมจะรับผิดชอบคนเดียวได้ยังไงในเมื่อรถคันนี้เขาจอดอยู่หลายทาง
14: ค่ะ
13: เขาก็จะเอาตรงนี้เป็นข้อกฎหมายเนี่ยมาอ้างก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกว่าตรงนี้จอดเนี่ยหลุดไหลทางมาหรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปบนไหลทางเพราะมองตรงนี้เราก็ยังมองไม่ชัด
14: ค่ะ
13: ถูกไหมฮะมันต้องไปดูในที่เกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดทเนี่ยเขาพยายามที่จะอ้างตรงนี้เขาถึงได้มีการไปพูดเจ้าของรถคันขาวแบบนี้ว่าคุณต้องรับผิดชอบร่วม
14: ค่ะ
13: เนี่ยฮะถูกไหมพี่หมวย
14: รับผิดชอบร่วมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้รถเก่งคันนี้ด้วยไหม
13: แต่ในขณะเดียวกันยังไงเดทก็ผิดบอกเลยยังไงก็ผิด 100%
14: เพราะว่าเมาแล้วขับ
13: แต่ในขณะเดียวกันค่าเสียหายที่ต้องไปชดใช้เขาเนี่ยเดทก็พยายามจะบอกว่ารถคันนี้ต้องร่วมด้วยว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะแต่ที่แน่ๆออกนะใช่ไหม
14: ใช่ค่ะทางนายอำเภอจะเสนอเรื่องไปที่ผู้ว่าให้ปลดออกจากตำแหน่งเลยค่ะเพราะว่าผลสอบเบื้องต้นออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะการกระทำของนายเดชก็คือความผิดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
13: นะครับ
14: ค่ะ
13: อ้าวคุณผู้ชมครับล่าสุดมีเหตุหนึ่งเหตุนะ
14: เกิดขึ้นที่สน.ดอนเมืองค่ะในพื้นที่สน.ดอนเมืองนะคะเป็นเจ้าของร้านกัญชาถูกแทงแล้วก็นำศพไปซ่อนไว้ในถังไปซุกกระบะดินบนชั้น2ของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของร้านกัญชาเหตุการณ์นี้เช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจสน.ดอนเมืองได้รับแจ้งค่ะว่ามีคนถูกฆ่ายัดกล่องแล้วทิ้งเอาไว้ที่บ้านหลังหนึ่งจุดที่เกิดเหตุคือหมู่บ้านที่ถนนเทิดราชันแขวงสีกันดอนเมืองตำรวจเข้าไปค้นในบ้านไม่เจอคนอยู่ในบ้านแต่พอขึ้นไปชั้น2ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่เพาะเลี้ยงกัญชาถูกล็อกจากด้านในตำรวจพังประตูเข้าไปเจอกระบะดินปกคลุมไปด้วยดินแล้วก็มีดินกระจายเกลื่อนพื้นทีนี้บนกองดินตำรวจเจอสร้อยคอ1เส้นตกอยู่ตำรวจได้เขี่ยกองดินในกระบะอะค่ะแล้วก็ไปเจอว่าด้านในมีกล่องสีน้ำเงินซ่อนอยู่ทีนี้พอเปิดฝากล่องขึ้นพบศพของผู้ชายซ่อนอยู่ในกล่องทราบชื่อต่อมาก็คือนายชัยสิทธิ์อายุ34 ปีเป็นพ่อค้าขายกัญชาแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอก1 แผลค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยตำรวจสายตรวจเปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ4 ทุ่มเพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจ

0: ็มีเสียงทะเลาะวิวาทในบ้านหลังที่เกิดเหตุแต่พอสายตรวจมาเหตุมันสงบไปแล้วเราบ้านก็ปิดเงียบตำรวจก็ถอนกำลังไปจนตอนเช้าอะค่ะมีคนโทรแจ้งว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ถูกแทงตายคนที่โทรแจ้งก็คือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ให้รายละเอียดกับทางตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็อยู่ในบ้านกับผู้ตายหลังจากนั้นช่วงหัวค่ำมีกลุ่มคนก่อเหตุ3คนมาที่บ้านหลังนี้ค่ะจะมาเคลียร์ปัญหาเคลียร์ปัญหาเรื่องหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุขโมยนาฬิกาแต่ก็คุยกันไม่ลงตัวค่ะหลังจากนั้นหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีก็ใช้มีดแทงที่อกของผู้ตาย
1: หลังจากนั้นนะครับก็จะแบกศพเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น2เพื่ออำพรางนะฮะส่วนเพื่อนของผู้ตายนะครับถูกบังคับให้นั่งรออยู่ที่ชั้น1จนกระทั่งเกือบเช้าแล้วครับห้ามใช้มือถือเด็ดขาดจากนั้นนะครับกลุ่มของผู้ก่อเหตุบังคับให้เพื่อนผู้ตายเนี่ยออกมาพร้อมกันแล้วปล่อยตัวไปครับเพื่อนผู้ตายจึงตัดสินใจไปแจ้งความครับขณะนี้ตำรวจสน.ดอนเมืองอยู่ระหว่างการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับคุณผู้ชมครับโอ้เนี่ยฮะอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วง4ทุ่ม
1: ครับอ้าวโอเคเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
6: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: จริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
8: เรื่องกับคุณละจิต
9: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
10: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
11: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดไหน
12: ชาตรีคืนนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทัล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
15: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
16: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
17: เพิ่มกาแฟเติมนม
15: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
18: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมครับก็เรามีรายชื่อนะฮะสำหรับคนที่ได้เสื้อสีดำนะครับคุณผู้ชมครับเอาเลยขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาแบบเร็วๆนะเวลาเราหมดละเราจะเกินเวลาไปเยอะละนี่นะฮะนี่คือในช่องทางของ YouTube นะครับอันนี้30ตัวนะฮะอันนี้เป็น TikTok นะครับ TikTok อันนี้25ตัวนะครับครับเลยนะครับแล้วก็นี่จาก Facebook นะครับ25ตัวนะครับรวมทั้งหมด80ตัวนะครับที่มีการแจกให้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็วันนี้อีก50ตัวนะครับก็จะเป็นเสื้อสีดำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะก็พี่หนุ่มตั้งใจนะคะมอบให้กับแฟนรายการที่ยังวันทันเหตุการณ์แล้วก็จะได้ร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
1: ครับมี ML XL XXL นะครับที่จะส่งมอบให้กับทางคุณผู้ชมวันนี้50ตัวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เรียกว่าเป็นประเด็นนะฮะแล้วคนเองก็ตามกันแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนผมก็ไม่รู้อะไรกันนักหนา
0: ค่ะ
1: นะเรื่องราวของฟาริดานะปรากฏว่าหลังจากที่มาออกรายการโหนกระแสไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวคุณตินก็มาออกรายการแล้วนั้นก็เป็นไวรัลก็คือเรื่องราวของทางพี่ก๊อตจักรพันธ์หรือคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ได้มีการโพสต์ต้องฝนอินเป็นประเด็นกันใหญ่โตตอนนั้นนะฮะเรื่องมันเหมือนจะจบหรือจะเงียบไปแล้วปรากฏมันไม่จบคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดซอเปานะฮะไปตามต่อเรื่องนี้กับทางคุณพุทธอภิวันจนกระทั่งมันปรากฏออกมาเนี่ยนะฮะบอกว่าแหมมันมีภาพ

0: หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคือภาพการตรวจคันปรากฏว่าเขาบอกว่านี่ฟาริดาไปส่งภาพนี้ให้กับนักร้องอีกคนหนึ่ง
1: นักร้องฟอร์ฟัน
0: นักร้องฟอร์ฟันส่งไปให้พี่ชายนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูท้อง
1: ค่ะ
0: นี่เห็นไหม
1: แล้วมันเป็นภาพชุดตรวจคันที่เป็นภาพเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะที่น้องส่งไปแล้วก็มันก็จะมีอีกภาพหนึ่งที่ทางสอเปาเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ
0: เรื่องมันก็เลยกลายเป็นชั้นมาไกลเหลือเกินแบบมันไกลมากตอนนี
1: ้ค่ะ
0: มันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู
1: ้แล้วน้องฟาริดาเองหลังจากที่ทางสอเปาได้มีการโพสต์น้องเองก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะก็มีการโพสต์ชี้แจงก็โพสต์ยาวเลยค่ะก็เป็นการขอโทษเนี่ยค่ะจากเหตุการณ์ทั้งหมดฝากขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงและกราบขอโทษจากใจจริง
0: แน่นอนครับก็คือยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันวุ่นวายก็คือเรื่องของตัวอะไรนะนีโ
1: อ
0: ใช่ไหมนีโอไปบอกว่าได้มีการโดนขโมยเงินไป 12,000 บาท คนที่ขโมยไปก็คือเพื่อนของทางฝั่งของตัวน้องฟาชื่อเพิร์ทนะฮะบอกไปขโมยเงินเขาปรากฏว่าเรื่องนี้พอพูดเนี่ยนีโอพูดในรายการไปปุ๊บปรากฏว่าเต๋าลาดประเขา
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนแบบญาติของทางเพิร์ทเขาออกมาโพสต์เลยเขาสวนกลับเลยเนี่ยไอ้เรื่องเงิน 12,000 เนี่ยใส่ร้ายหลานกูชัดๆเลยแล้วข่มขู่หลานสาวกูอีกหน้ากล้องพระเอกเหลือเกินหลังกล้องใครจะรู้ว่าเป็นไงเนี่ยว่าหลานกูเป็นสาวเรียนธรรมดาหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหมฮะบอกว่าหลานเขาไปขโมยเงินเขาก็ไม่พอใจเขาก็ออกมาสวนแบบนี้เนี่ยฮะเต๋าราดประเขาโอ้ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางแม่ของนีโอแม่ของนีโอเขาก็บอกว่าอ้าวคุณหนุ่มกัญชัยคุณเห็นเรื่องนี้ยังคุณหนุ่มรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวแม่จะไปแจ้งความแล้ววุ่นวายเป็นใหญ่เลยตอนนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้มาอีกนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟ้านะวันนี้ฟ้าต้องเคลียร์เรื่องฟ้าให้มันจบแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ตกลงฟ้าท้องใช่ไหม
2: ท้องจริงค่ะ
0: ท้องจริงนะโอเคเพิร์ท 12,000 เพิร์ทต้องเคลียร์นะแล้ววันนั้นก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเยอะแยะมากมายนะเต๋านะ
3: ครับ
0: เต๋าลาบประเขาใช่ไหมฮะฉายานี้เลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่แล้วเต๋ารู้สึกว่าหลานไม่ได้เอาตังค์เข้าไปจริงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่นี่คือ
3: ก็คือที่เพิร์ทได้เล่ารายละเอียดก็คือมันมีความเข้าใจผิดกันครับ
0: ฮะ
3: ได้มีความเข้าใจผิดกันครับ
0: เข้าใจผิดนะไม่ไปแต่รู้แม่ก็จะแจ้งความคุณรู้ใช่ไหม
3: รู้ครับผมเป็นคนบอกอยู่ครับ
0: แล้วคุณคิดว่าไง ก็มาดีครับหรือไง
3: ผมก็คือเดี๋ยวมาชี้แจงด้วยเหตุผลดีกว่าคร
0: ับ อ๋อมาชี้แจงแต่ในโพสต์มันอันนั้นมีเหตุผลหรือยัง
3: คือณวันนั้นที่ผม
0: อารมณ์
3: คืออารมณ์ชั่ววูบครับ
0: ชั่ววูบนะช
3: ั่
0: วว
3: ูบนะพอเห็นวันนั้นผมดูหัวกระแสพอดีครับที่น้องดิโอพูดแล้วพอผมแค่งงที่ว่าเขามาพูดถึงเรื่อง
0: เดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปว่ากันนะฟ้าพี่เพิ่งรู้หนูเคยประกวดมิสนะมิสอะไรของหนูเนี่ย
2: นานแล้วค่ะ
0: แล้วเอารูปมาดูสิเขามีนะหนูประกวดใช่ไหมหนูประกวดนะ
2: ประกวดค่ะ
0: เอาเรามีคลิปไหมมีไหม
2: ไม่อยากเห็น
0: เดี๋ยวค่อยไปดูเขินเหรอ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเขินลูกมันเต็มโซเชียลหมดแล้วลูก
2: มันหน้าเก่าอะค่ะ
0: มันหน้าเก่าเลยเขินหน้าเก่าอยากให้เห็นแต่หน้าใหม่ตอนนี้เท่านั้นกูจะบ้า
1: ค่ะ
0: เอาการตลาดการตลาด
1: การตลาดยังอยู่มอบความคุ้มให้กับทุกคนไปยาวๆเลยค่ะกับ King Value ชุดอิ่มครบคุ้มค่าจาก Burger King จัดชุดสุดคุ้มให้คุณอิ่มครบกับ3เมนูเบอร์เกอร์ตัวยอดฮิตราคาเดียวนะคะเพียงชิ้นละ69บาทเท่านั้นค่ะ3เมนูที่ร่วมรายการที่ขายดีอย่างต่อเนื่องนำโดยเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวหมูย่างไฟเต็มชิ้นหอมกลิ่นย่าง
0: พร้อมซอสบาร์บีคิวนะครับสูตรพิเศษของ Burger King นะฮะยังมีนินจาเบอร์เกอร์ครับหมูย่างพร้อมซอสทิริยากินะครับแล้วยังมีเบอร์เกอร์ไก่กรอบกรอบชีสนะฮะไก่ทอดกรอบอเมริกันชีสนำเข้าโรยด้วยหอมทอดกรุบกรอบซอสมายโยอร่อยลงตัวคุณผู้ชมครับยิ่งคุ้มค่ากว่านะครับจ่ายเพิ่มอีก30บาทคุณได้ครบเลยนะทั้งเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายน้ำอัดลมในชุดเดียวเลยรวมแล้วแบงค์ร้อยคุณมีทอนนะครับคุณผู้ชมครับใครยังไม่ได้ลองต้องรีบไปลองนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เบอร์เกอร์คิงเขาจัดเต็มทุกความคุ้มค่าราคาเนี่ยถูกลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่เคยลดคุณภาพลงเลยนะฮะผู้ชมครับเนื้อหมูย่างไฟชิ้นใหญ่ๆผักสดๆเหมือนเดิมแน่นอนธรรมดาซื้อ100กว่าบาทวันนี้69บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้น

0: ที่หน้าร้านเบอร์เกอร์คิงทุกสาขาที่ร่วมรายการสั่งได้เลยนะครับ King Value นะครับอิ่มครบคุ้มค่าเบอร์เกอร์เมนูฮิตราคาสบายกระเป๋าเพียง69บาทเท่านั้นนี่น
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นผมซื้อเพิ่มอีก30
1: อ๋อก็จะได้ครบเลย
0: นะอารมณ์นะบวก30ข้างล่างเห็นมั้ยล่ะเห็นม
1: ั้ยค่ะ
0: เนี่ยนะ
1: 30ก็
0: 9แล้วเวลาอ่านเนี่ยนะจริงๆแล้วควรจะต้องมีมาให้กินด้วย
1: ค่ะ
0: นี่อ่านไม่ได้มีกินมาหลายครั้งแล้วเนี่ย
1: ค่ะแล้วถ้ามาครั้งต่อไปให้มาแบบครบเซตมีเฟรนฟรายกับน้ำอารมณ์ด้วย
0: ช่วยมาให้มันครบเซตหน่อยเบอร์เกอร์คิง
1: ค่ะ99บาท
0: เนาะค่ะแหมจริงเลยต้องให้พี่ไปซื้อตลอดเลย
1: แต่พี่หนุ่มซื้อจริงนะคะพี่หนุ่มสั่งค่ะ
0: นะอ้าวโอเค
1: ค่ะเมื่อกี้แอบไปดูน้องตอนที่ประกวด
0: สวยไหม
1: สวยค่ะ
0: สวยนะน้องตอนนั้นน้องประกวดที่ไหนนะลูก
2: มิสแกรนด
1: ์
0: มิสแกรนด์อะไรนะ
2: ประจวบคีรีขันธ
0: ์ที่ตะโกนดังๆมิสแกรนด์ประกวดคีรีขัน
1: ธ์ค่ะ
0: หนูใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมหนูใช่ไหม
2: อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้มงจังหวัดค่ะแค่เข้ารอบ
0: แต่หนูตะโกนดังๆแล้วหนูไม่ใช่เหรออ
2: ๋อนั้นเป็นเหมือนตัวแทนอำเภอเฉย
0: อ๋อโอเค
1: ค่ะแต่น้องสวยค่ะ
0: เออเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน่อยนะโชว์ความสวยงามตอนเป็นมิสหน่อย
1: ค่ะ
0: นะ
2: ได
0: ้โอเค
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
0: วันนี้หน้าเขาสดใสมากขึ้น
1: วันนี้น้องสวยค่ะ
0: ช่างแต่งหน้าของเราวันนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: เดี๋ยวตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับขออภัยด้วยผมถอนหายใจนะผมเอาจริงนะผมรู้สึกว่าผมคงไม่ต้องกลับมาทำเรื่องนี้แล้วนะแต่ก็ต้องกลับมาอีกคุณผู้ชมเพราะว่าแหมเรื่องมันเหมือนจะจบแต่มันก็ไม่จบจริงนะผมก็อยากจะให้มันจบแบบขาดๆไปเลยเชิญมาอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเชิญมาแล้วนะครับคือเรื่องราวของน้องฟารีดานะครับแล้วก็ทางฝั่งของตินแต่วันนี้ประเด็นมันไม่ได้ตกอยู่ที่ตินละนะฮะตินมันเคลียร์จบไปแล้วล่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องราวของ DNA กันแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับทางฝั่งนักร้องอีกฝั่งนึงเขานะฮะก็คือน้องฟอร์ฟันเชื่อว่าตอนนี้คนคงรู้แล้วล่ะคงจะเป็นน้องโฟกนะน้องโฟกนะฮะก็คือเป็นใช่ไหมน้องโฟกนะ
1: หนูไม่ได้เข้าโซเชียลเลยค่ะ
0: ค
1: ุณแม
0: ่หรออ้าวหนูไม่รู้เหรอน้องโฟกน้องโฟกนะฮะก็เป็นนักร้องไอ้ไมค์ทองคำโฟมกับโฟกโฟมกับโฟกเป็นพี่น้องกันนะเขาบอกว่าฟาเนี่ยได้มีการนำเอาตัวที่ตรวจคันเนี่ยส่งไปซ้ำกันวันนี้ต้องมาถามเนี่ยมันอะไรกันแน่นะฮะวันนี้ครับฟารีดามานั่งอีกแล้วนะครับมากับเพิร์ทเพื่อนของฟาแล้วก็เต๋าลาบละเขานะครับเป็นญาติของเพิร์ทนะครับออกมาคุยเรื่องราวของเงินที่มีการไปเอาของนีโอเขาวันนั้นที่นีโอเขามาบอกวันนี้ทนายอีกท่านหนึ่งนะครับทนายอนุสร อสุรพงศ์วันนี้ทนายพัฒน์มานะสวัสดีนะครับทุกคนครับ
1: สวัสดีคร ับ
0: สวัสดีครับเอายาดมมาไว้ก่อนเลยได้ไหมล่ะจะได้เคลียร์ไปเลยเอายาดมมาวางแถวๆนี้หน่อยยังไงลูก
1: ค่ะ
0: ไหนลองคุยสิวันนั้นฟังตินก็มาออกไหม
1: ฟังอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็โอ้โหวันนั้นหนูก
0: ็ยับ
1: ใช่
0: ยับใช่ไหม
1: ยับเล
0: ยไม่หรอกหนูยับก่อนเข้ามาแล้วลูก
1: ใช
0: ่มันยังไงอ่ะไหนน้ำบอกพี่สิ
1: วันนั้นมันมีจุดเฮโต้หลายจุดแต่ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วค่ะ
0: เข้าใจกันแล้วนะ
1: ใช่
0: จุดเฮโต้คืออะไรลูก
1: ก็เรื่องไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องที่เขาพูดในบางส่วนที่ไม่ใช่เรื่องจริง
0: แต่ไทม์ไลน์เขาบอกหนูมีสัมพันธ์กับเขาแค่1ครั้งนะหนูไปบอกว่า3ครั้งวันนั้นน่ะเขาก็ว่ามันไม่แฟร์กับเขาเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าหนูขึ้นบันไดไปเคาะห้องเขาด้วย
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะ
0: ฮะ
1: ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะนั้น
0: ไม่ใช่เรื่องจริงนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วเรื่องจริงมันคือ
1: เพื่อนเขาที่อยู่

0: ู่ในร้านที่ไปด้วยกันวันนั้นนะคะเขาบอกว่าให้หนูนอนห้องเขาไปเลยไม่ต้องกลับบ้านแล้วมันดึกแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้เคาะประตูไม่ได้เดินตามขึ้นไป
1: ไม่ได้ขึ้นไปนะไม่ได้ตามขึ้นไปนะ
0: ไม่ได้ตามขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเขาบอกเขาเมามากนะ
0: วันนั้นเขายังมีสติอยู่เลยค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงอ่ะแล้วคือวันต่อๆมาก็ไม่ใช่นะเขาบอกเขามีหลักฐานยืนยันของเขาหนูพูดไปเองหรือเปล่า
0: ไม่พูดเองค่ะหนูมันมีวันอื่นที่หนูเจอเขาด้วยอะค่ะ
1: อ
0: ๋อใช่
1: แต่จริงๆเขาบอกเขาไม่ใช่แฟนหนูนะ
0: อันนั้นก็ต้องแล้วแต่คำพูดเขาแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับหนูมันคนละอย่างที่เขาพูดเลย
1: ค่ะก็ยังคงยืนยันว่าเป็นแฟนนะ
0: ก็หนูก็ไม่อยากโต้เรื่องนี้แล้วเพราะตอนนี้มันรอแค่ DNA อย่างเดียวอะค่ะ
1: รอ DNA อย่างเดียวจะไปตรวจเมื่อไหร่เนี่ย
0: วันที่20นี้ค่ะ
1: วันที่20นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือทีเนี้ยเอาพี่ถามนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตกลับมาคุยเรื่องนี้นิดนึงคือเพื่อความเป็นธรรมของทั้งฝั่งนู้นก็ด้วยกับหลายๆฝ่ายด้วยนะ
2: ครับ
1: คือมันมีประเด็นนี้ประเด็นตั้งแต่เรื่องอัลตราซาวด์ก่อนเลยอัลตราซาวด์มันของผลของเราไหม
0: ผลของหนูค่ะ
1: ยืนยันใช่ไหม
0: ยืนยันค่ะ
1: มันมีบุคคลอื่นหรือว่าเป็นผลของคนนู้นคนนี้เข้าอะไรเงี้ยไปเอามาอินเทอร์เน็ตนี่ยังไงเคลียร์ไหม
0: เป็นเรื่องจริงที่หนูไปโรงพยาบาลจริงๆสามารถเอาชื่อนามสกุลหนูไปถามที่โรงพยาบาลได้ค่ะหนูยืนยันเลยค่ะเพราะวันนี้หนูมีหลักฐานสมุดชมพูแล้วก็มีทั้งของโรงพยาบาลกับคลินิกมาเป็นหลักฐานด้วย
1: คือวันนี้หนูเอาหลักฐานมายืนยัน
0: ใช่ค่ะมีใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะ
1: หนูพี่จะกลัวหนูจะยับกลับไปอีกในวันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้คืออะไรลูก
0: อันนี้ของเป็นของคลินิกค่ะที่เคยตรวจ
1: อันนี้ใช่ไหมที่หนูไปโชว์ป่ะอันนี้ป่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นคลิปวิดีโอ
1: แล้ว นี่ชื่อใครเนี่ย
0: ชื่อหนูนี่แหละค่ะ
1: ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนูชื่อนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะมาถึง
1: นี่หนูเปลี่ยนมาเหรอ
0: ใช่ค่ะหนูเปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อนี้มาถึงแค่ชื่อจริงเฉยๆที่เปลี่ยนชื่อเล่นใช้ฟาริดาเหมือนเดิม
1: ตกลงใครกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
0: อันเป็นชื่อหนูจริงดูบัตรประชาชนได้
1: เดี๋ยวก่อนจริงๆหนูชื่ออะไรจริงๆหนูชื่ออะไรตอนแรกหนูชื่ออะไรหนูชื่อปัด
0: ชื่อเล่น
1: ชื่อปัดถูกไหม
0: อันนั้นเป็นชื่อภาษาไทยค่ะ
1: ชื่อภาษาอังกฤษหนูชื่ออะไร
0: ฟาริดา
2: อันนี้คือชื่อเล่นถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ฟาริดาหรือปัด
0: ทั้งสองอย่างเลยค่ะ
2: ก็ทุกคนเรียกก็คือสองชื่อนี้เท่านั้น
0: ค่ะทั้งมันเป็นฟาริดาเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
2: ครับผม
0: แล้วก็ปัดเป็นชื่อภาษาไทย
1: หนูเป็นลูกครึ่งเหรอลูก
0: ค่ะแต่ว่าคนไม่เชื
1: ่อหนูเป็นลูกครึ่งอะไรลูก
0: คุณแม่เป็นแขกขาวค่ะ
1: อ๋อหนูชื่อเล่นชื่อลูกปัดชื่อจริงชื่อฟาริดา
0: ไม่ค่ะคือชื่อเล่นกับฟาริดาคือมันเป็นชื่อเล่น
2: ฟาริดาเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: อ๋อฟาริดาเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษ
2: เป็นชื่อเล่นภาษาไทยถูกไหมครับ
1: ชื่อจริงหนูชื่อเอริซา
0: ค่ะ
1: เอริซา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ตั้งแต่เกิดเลยป
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่ะหนูเปลี่ยนตาม
1: แล้วตอนเกิดหนูชื่ออะไร
0: เป็นชื่อภาษาแขกเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบก็เลยไปเปลี่ยน
1: ชื่ออะไรลูกตอนนั้นถามจริง
3: ๆ
1: บอกได้เลย
0: มันชื่อเหมือนผู้ชายมากเลย
1: ไม่เป็นไรไม่ลูก
2: ชื่อแค่นามสมมติปกติ
1: ของพี่เนี่ยเมื่อก่อนชื่อกัญชัยพี่เปลี่ยนเป็นวุฒิโรจน์แล้วพี่ก็เปลี่ยนเป็นภูดิษฐ์กูยังไม่อายเลยเนี่ยเพราะชื่อเก่ามันเป็นรากเหง้าเราไม่เป็นไรหรอกลูก
0: ชื่อเก่าทีมาค่ะ
1: ทีมา
0: ใช่
1: ทีมา
0: หนูเปลี่ยนชื่อจริงหลายรอบด้วย
1: ชื่อลูกปัดทีมา
0: ค่ะ
1: ถูกไหมโอเคไม่เป็นไรพี่ก็งงๆกันโอเคแล้วยังไงลูกอันนี้คือหนูก็ไปตรวจมาใช่ไหม
0: ค่ะอันตอนแรกเป็นอันนี้เป็นของคลินิก
1: ของคลินิกนะแล้วยังไงไอ้ที่หนูเอาไปลงอ่ะคืออันไหนรูปไหนที่หนูเอาไปลงทีมงานเรามีไหมรูปที่เขาไปลงอ่ะ
0: อันนั้นเป็นที่หนูถ่ายจากโรงพยาบาลมาจริงๆค่ะ
1: อันไหนรูปที่ขึ้นมาไม่ใช่รูปถ่ายอัลตราซาวด์ไงไม่เข้าใจคำว่าอัลตราซาวด์เหรอเออพิมพ์งานแล้วก็นี่แยกแยะไม่ค่อยจะถูกอัลตราซาวด์กับผลตรวจฉี่กูละงงๆอ่ะนี่นะถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: อันนี้ใช่เปล่าที่คุณไปลงใช่ไหม
0: อันนี้ไม่เคยเอาไปลงค่ะ
1: อันนี้ไม่เคยไปลงอันนี้มาจากไหนอ๋อไม่ใช่ดิคือทีมงานฟังผมดีๆนะเอาใหม่คือมันมีประเด็นนี้ก่อนคุณจะทำงานคุณต้องทำการบ้านด้วยนะคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ว่าเขาเองเนี่ยได้มีการเอาภาพเอาตาซาวเนี่ยไปโชว์นะฮะอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วปรากฏคนเนี่ยไปบอกว่าอันเนี้ยเขาเอามาจากอินเทอร์เน็ตเอามาจากโซเชียลไม่ใช่ของตัวเขาทีมงานมีไหมลองไปหาดูอ่ะโอเค
0: เป็นอันนั้นเป็นคลิปวิดีโอค่ะ
1: เอออันนี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่อีกนะ
0: มันมีหลายอัน
1: เหมือนต้องขึ้นเหนื่อยไหมล่ะของเทปเก่าอ่ะมีไปหาดูคุณเคยเอาไปขึ้น
0: ใช่อ่
1: ะโอเคก็ไม่ค่อยดูกันอะไรกันอ่ะ จากนั้นยังไงต่อตกลงเป็นของคุณไหม
0: เป็นของหนูค่ะจริงๆค่ะเป็นของหนูจริง
1: ๆยืนยันใช่ไหม
0: ยืนยันเลยค่ะ
1: อ่ะโอเคแล้วประเด็นถัดมาเนี่ยล่าสุดที่ซอเขาลงเนี่ยคือคุณได้มีการนำเอาที่ตัวชีนะฮะส่งไปให้คนอีกคนนึงเนี่ยคืออะไรเอาขึ้นมาไอ้ที่ตัวชีของซออ่ะกูปวดหัวมากเลยทำต่อดีไหมเนี่ยทีมงานครับช่วยนิดนึงทีมงานใครด้วยครับไปดูข้างในหน่อยมันวุ่นวายหมดละโพสต์ของซอครับคือต้องเข้าใจอย่างนะอันนี้อันนี้เออใครใครที่พอจะเข้าไปที่ที่คอมได้อ่ะไปนั่งแทนหน่อยที่รู้เรื่องอ่ะนะฮะคนที่รู้เรื่องไปนั่งประกบหน่อยเอาคนไม่รู้เรื่องมากดก็ไม่รู้เรื่องแล้วฮะอันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้หนูขอยืนยันเลยว่าหนูไม่ได้ส่งหาตัวพี่ชายเขาแล้วก็ไม่ได้ส่งหาเจ้าตัวเพราะว่าพวกหนูไม่ได้เป็นอะไรกัน
1: แล้วคุณส่งไปเขาทำไม
0: อันนี้มันเป็นของบุคคลที่สามค่ะ
1: คืออะไร
0: คือคนที่ส่งให้แชทเป็นผู้หญิงไม่ใช่เจ้าตัวสองคนไม่ใช่ทั้งพี่ชายเขาไม่ใช่ทั้งน้องชายเขาค่ะ
1: เดี๋ยวนะผมขอภาพนะตกเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ส่งไปหานักร้องชายฟอร์ฟันแล้วบอกว่าฟาท้องกับเขาซึ่งเป็นภาพตรวจชุดเดียวกันที่เอาไปออกในโหนกระแสว่าท้องกับตินตินมันยังไงเอ่ยทีเนี้ยเอาลองดูนะซ้ายมือขอขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงได้ไหมฮะฟามีอะไรจะบอก
0: ค่ะ
1: อันนี้ห้ามบอกพี่จุดๆนะว่าไงฟาท้อง
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยคุณส่งไปให้ใคร
0: เป็นบุคคลที่สามที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เจ้าตัวค่ะอันนี้หนูยืนยันได้
1: แล้วคุณส่งไปเพื่ออะไร
0: ส่งไปเพื่อเหมือนมันมีความเข้าใจผิดด้วยค่ะจริงเจตนาหนูไม่ได้อยากจะส่งไปบอกเขาโดยตรงด้วยซ้ำเพราะหนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแต่แรก
2: คืออย่างนี้ให้เราตอบให้ชัดว่าเราส่งไปที่พี่หนุ่มถามครับตอบให้มันชัดเจนเราต้องตอบให้ชัดเจนถ้าเราตอบไม่ชัดเจนทัวร์ก็ลงอีก
1: คือตอนนี้หนูพยายามที่จะไม่พูดความจริงครับ
3: พูดความจริงเลย
1: หนูปิดไปบิดมาตอนนี
3: ้ฟังพูดความจริง
1: เออหนูต้องพูดความจริงอ่ะคือหนู
3: พูดได้เลย
0: พูดออกสื่อได้ใช่ไหมเรื่อง
1: อ้าว
3: พูดได้สิมันคือ
1: มันก็ต้องพูดแต่ข้อเท็จจริงอ่ะว่า
2: คือเท่าที่ดูตอนนี้สังคมเขาเกิดความสงสัยแล้วเรื่องอ่ะมันจะไม่จบ
3: ฟ้าพูดความจริงเลย
2: เราก็ต้องพูดความจริงว่ารูปซ้ายมือเนี่ยเราส่งให้กับใครเพราะอะไรส
3: ่
2: วนขวามือเนี่ยส่งให้กับใครเพราะอะไร
1: คืออย่างนี้หนูต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนไอ้การที่หนูมานั่งตรงนี้อีกครั้งนึงเนี่ยหนูต้องการที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นหนูต้องพูดความจริงถ้าหนูจะมานั่งแล้วหนูจะแบบไม่กล้าพูดบิดตุ้นบิดนี่พูดได้หรือเปล่ามันไม่มีประโยชน
3: ์
1: คนก็ยิ่งด่าหนูเอาข้อเท็จจริงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: พูดได้เลย
1: คือหนูต้องเข้าใจอย่างนะวันนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วหนูว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้
0: เพราะมันก็เสียไปแล้ว
1: ใช่มันคืออะไรหนูเล่าความจริงเลยพูดตามข้อเท็จจริงได้เลย
3: ความจริงสิเอา
0: พูดได้ใช่ไหม
3: พูดเลย
1: พูดได้ความจริงมันจะปกป้องหนู
0: หนูขอยืนยันอีกรอบนึงว่าสองชั้นนี้ไม่ได้ส่งให้ทั้งพี่ชายทั้งน้องเขาอันนี้จริงๆไม่ได้ส่งให้เขาเลย
1: เข้าใจแล้วหนูส่งไปให้เขาทำไมเพื่ออะไรเจตนาคืออะไร
3: พูดได้เลยที่เป็นความจริงพูดเลย
0: มันเป็นแค่เรื่องของบุคคลที่สามอะค่ะ
1: เรื่องบุคคลที่สามคือ
0: เขาคือทั้งสองชัดนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่เจ้าตัวเลย
2: คือเป็นผู้หญิงทั้งสองแชทถูกไหมครับที่เราส่งไปให้
0: ใช่
2: แล้วทำไมเราถึงส่งไปให้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทำไมถึงส่งไปให้ผู้หญิงคนนี้คร
1: ับ คำถามหนูยังไม่ได้ตอบคำตอบพี่ไม่ได้ถามว่าส่งไปให้ใครพี่ถามว่าส่งไปทำไม
3: บอกเลยเหตุผล
4: ขอโทษนะคะพี่หนุ่มคือพี่ฝ่ายก็ไม่กล้าจะพูดว่าม
0: ันเป็น
4: หนูแบบแชทเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบกลัวว่าคนหาว่าเขาแบบแต่งเรื่องอะไรเงี้ยคือหนูก็ถามว่าพี่แบบไปคุยเมาส์กับเพื่อนแบบเนี้ยแล้วจะตอบเขาว่ายังไงคือพี่ฟ้าเขาก็ไม่กล้าพูดที่จะบอกว่า
1: คือคุณกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยคุณคุยกับเพื่อนผู้หญิงแล้วคุณก็ส่งรูปเนี้ยไปให้เพื่อนผู้หญิงคนนี้ดูบอกว่าเนี่ยฉันท้องกับคนนี้นะถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพื่อจะอวดเขาว่าคุณท้องกับไอ้น้องฟอร์ฟันไอ้น้องโป๊กถูกไหม
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: แล้วฟอร์ฟันนี่คือคุณตกไปบอกจะท้องกับใคร
0: คือมันเป็นความเข้าใจผิดของ
1: ของใคร
0: ของแชทสีดำเอง
1: แชทสีดำคือนีโอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับนีโอเลยค่ะ
1: แต่แชทสีดำของนีโอนะ
0: แชทสีดำของนีโอเหรอคะ
1: ใช่สีดำที่คุณส่งให้นีโออ
0: ๋อหนูจำได้แล้วแต่ว่าแชทชมพูหนูยืนยันว่ามันไม่ใช่ของน้องผู้หญิง
5: เออมันไม่ใช่ของน้องน้องฟอร์ฟัน
1: คือตอนนี้น้องสับ

0: สนมากเลยนะ
1: เพราะในนี้หนูก็
2: สรุปว่าแชทสีดำนี่คือกับคุยกับนีโอ
0: ใช่
1: นีโอหนู
0: ขวามือเนี่ยหนูคุยกับนีโอ
1: ใช่ค่ะ
3: ตั้งสติ
0: ขวามือเนี่ยหนูคุยกับนีโอแล้วหนูส่งมาให้นีโอดูแล้วหนูบอกเขาบอกว่าฉันท้องกับตินตินเนี่ยแกจ
1: ะ
0: เพิ่งไปบอกตินตินนะนี่อันนี้ขวามือ
1: ค
0: ่ะซ้ายมือเนี่ยที่หนูไปบอกว่าหนูอะท้องกับน้องร้องฟอฟัน
1: คืออันนี้
0: พี่ถึงถามว่าของซ้ายมืออันเนี้ยไอ้หัวใจชมพูเนี่ยคืออะไร
3: พูดเลยฟ้าต้อง
1: คือมันเป็นหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะให้น้องเขา
0: เสียหาย
1: คือ
3: พูดได้เลย
4: พูดได้เลย
3: ต้องพูด
1: มันเป็นเหตุผลที่หนูไม
3: ่พูด
1: หน
3: ู
1: พูดไปหนูกลัวมันจะโยง
3: ก็โยงมันคือความจริงถ้าฟ้าไม่พูดมันจะเหนื่อยกันหมดพี่ก็อยาก
2: คือตอนนี้คือต้องการความชัดเจน
3: ฟ้า
1: ก็อยากพูดแต่ว่ามัน
3: ฟ้าต้องพูด
1: หนูก็อยากพูดนี้แบบตรงๆอันนี้หนูก็เล่าให้ทั้งเพิร์ท
3: ไม่รู้ตอนนั้นฟ้าต้องพูดด้วยตัวเองเพราะทุกคนต้องการจากปาก
0: คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยโดนด่าไปหมดแล้วพี่บอกให้เลยคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะตอนนี้ทุกคนก็โดนลากมาหมดเลยคือต้องบอกแบบนี้นะหนูวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ว่าหนูมันต้องพูดข้อเท็จจริงอ่ะแล้วทุกอย่างจะปกป้องหนูเองเอางี้ดีกว่า
1: หนูพูดไปมันจะไม่โยงกันมั่วใช่ไหม
3: พูดเลยฟ้า
1: หนู
3: มันต้องพูดความจริงไม่เป็นไร
1: ไม่อยากให้โยงกันอีกแล้วอ่ะ
3: พูดเลย
1: ไม่เป็นความจริง
0: ไม่เป็นไรเอางี้งั้นเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันพักก่อนเดี๋ยวผมคุยกับเขาก่อนพักก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
5: คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: อีกอ่ะ
7: Thank you
8: Please get back in Please get back in Please get back in
7: Yes I got meI got a Beckham
9: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมีลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
10: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าว
11: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
12: บอยหล่อ
13: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
14: หลายคน
15: ไปอาบน้ำ
13: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
16: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
17: จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะลูกค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเรื่องแม่เป็นกำลังใจให้นะ
18: แม่กับพ่อเจอกันก็ทะเลาะกันทุกครั้งแม่ใจร้าย
19: ลืมอะไรคะมุกจะได้เข้าไปเอาให
4: ้ลืมว่าผมบอกรักคุณไปหรือยัง
13: คุณบอกไปแล้วนี่คะ
6: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
3: ครอบครัวเราล้มละลายแล้วโลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
7: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
11: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
0: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
9: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
14: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขหรอวะ
2: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
19: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
6: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: Sima

0: ำลังกายนะ
1: ยูโร
2: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
3: พ่อเวยกบ้าน
4: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ซับไลน
5: ์ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์Beyond X Carrier
6: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็นานๆจะแบบมีเหตุแบบนี้สักครั้งนึงนะคือแขกรับเชิญเขาก็รู้สึกว่าเขาก็กังวลใจว่าเขาพูดออกไปมันจะไปมีปานไปพาดพิงคนอื่นแต่สำหรับผมว่าเมื่อกี้ฟังแล้วผมฟังแล้วเมื่อกี้ผมถามแค่ละตอนที่พักเบรกไปผมไม่เห็นจะพาดพิงใครเลยมันเป็นในมุมของเขาคือวันนี้ผมบอกงี้คุณผู้ชมเรื่องมันง่ายเรื่องมันง่ายๆเลยอีซอเปาเนี่ยมันเปิดเรื่องขึ้นมานะฮะบอกว่ามีภาพ2ภาพภาพมึงเนี่ยส่งมาให้กับทางฝั่งของนีโอบอกว่าฉันท้องนะกับทางฝั่งของตัวตินส่วนอีกภาพนึงเนี่ยซอเขาตั้งคำถามมาบอกว่าภาพเนี้ยนะเหมือนกับตัวน้องเนี่ยไปบอกคนอื่นว่าท้องกับนักร้องคนนึงก็คือโฟกนั่นแหละโฟกนักร้องไม่ต้องคำนั่นแหละนะฮะลักษณะแบบนั้นเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมึงท้องกับใครกันแน่เอาง่ายๆคือมึงท้องกับใครกันแน่ฟ้าเพราะคุณส่งไปเนี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อกี้เนี่ยผมถามแล้วซ้ายมือเนี่ยคุณส่งไปทำไมส่งไปไหนเขาบอกเขาไม่ได้ส่งไปให้ทางพี่ชายของทางฝั่งของตัวโฟกนะโฟกมีพี่ชายชื่ออะไรนะพี่ชายโฟกชื่อนะ
8: ฟอร
7: ์มเหรอใช่ไหมฟอร์มกับโฟกนะฟอร์มโฟกฟ้าเขาบอกเขาไม่ได้ส่งให้ทางฟอร์มอันเนี้ยเขาส่งให้ผู้หญิงคนนึงเขาว่างั้นส่งให้ผู้หญิงคนนึงผมก็ถามว่าแล้วส่งให้ผู้หญิงคนเนี้ยด้วยเจตนาอะไรทำไมถึงไม่บอกว่าคุณน่ะไปท้องกับทางโฟกเขาคุณตอบว่าอ่ะยังไง
8: พูดเลยนะคะ
7: พูดเลย
8: มีบุคคลที่3สั่งให้หนูทำแบบนี
7: ้บุคคลที่3ทำให้บอกให้ทำ
8: สั่งให้ทำแบบนี
7: ้ทำไมถึงบอกให้ทำแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงจะต้องไปสั่งให้เราทำโดยการที่เราเอารูปนี้ส่งไปแล้วบอกว่าหนูท้องกับโฟกนะเพราะอะไร
8: เขาบอกหนูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเหมือนซาแซงแฟนคลับเพื่อไม่อยากให้มายุ่งกับน้องฟอร์ฟันกับพี่ฟอร์ม
7: มายุ่งกับพี่ฟอร์ม
8: กับน้องฟอร์ฟันคนนั้นเขาก็เลยสั่งให้หนูทำแบบนี
7: ้น้องฟอร์ฟันคนนั้นสั่งให้ทำแบบนี้
8: ไม่ใช่บุคคลที่3ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
7: เ
8: ขาหนูไม่รู้ว่าสองคนนั้นเขามีปัญหาอะไรกันแต่ว่าบุคคลที่สามคนนั้นเขาบอกหนูว่าให้ไปบอกคนนี้ว่าผู้หญิงว่าแบบผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเหมือนซาแซงแฟนคลับว่าแบบให้หนูส่งผลตรวจไปแบบนั้น
7: แปลสิ
9: คือแปลเนี่ยหมายความว่ามีผู้หญิงบุคคลหนึ่งคือบุคคลที่สามเนี่ยสั่งให้น้องเนี่ยส่งข้อมูลว่าท้องกับโฟกเนี่ยไปให้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ถูกไหมครับซึ่งผู้หญิงคนนี้คือซาแซงเพื่อจะหยุดไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับโฟกถูกไหม
8: ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าหนูท้องกับพี่ติน
9: แต่ผู้หญิงบุคคลที่3เนี่ยที่บอกเราที่สั่งเราอ่ะคือทราบเรื่องแต่แรกว่า
8: ท
9: ้องกับติน
7: เดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกเราว่าคุณเองเนี่ยนะฮะคุณเองเนี่ยท้องกับตินแต่ในขณะเดียวกันคุณกำลังจะบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาขอให้เราเนี่ยช่วยเหลือทางโฟมกับโฟกหน่อยเพราะมีซาแซงไปยุ่งกับเขา
9: ครับ
7: ทางฝั่งคุณก็เลยถามไอ้ผู้หญิงคนนี้ไอ้ตัวละครตัวเนี้ยว่าช่วยยังไงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปบอกทางฝั่งไอ้คนเนี้ยไอ้ซาแซงคนเนี้ยว่าเราท้องกับโฟกถูกไหมเพื่อเขาจะได้รู้ว่าโฟกเนี่ยมีเมียแล้วนะท้องแล้วนะมีลูกแล้วนะเขาจะได้มาอยู่กับโฟก
8: ซึ่งหนูกลัวมากตอนแรก
7: ถูกไหมแบบนี้

0: ถูกไหม
1: ใช่
0: อย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: และไอ้ผู้หญิงซาแซงแล้วคุณส่งไปให้ผู้หญิงซาแซงคนนั้นเหรอ
1: ใช่
0: คุณส่งอันนี้ไปให้ซาแซงคนนั้น
1: ใช่
0: ซาแซงคนนั้นเป็นแฟนคลับของโฟกถูกไหม
1: เป็นทั้งบ้านเลยค่ะ
0: เป็นทั้งบ้านนะเพื่อให้ซาแซงคนนี้รู้ว่าหนูท้องกับ
2: โฟก
0: โฟกเขานะซาแซงอย่าไปยุ่งเขาอีกนะถูกไหมคุณก็เลยไม่คิดว่าซาแซงเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยมาเปิดให้กับทางซ้อถูกไหม
1: ใช่ตอนแรกหนูไม่กล้าพูดเพราะหนูกลัวกลัวมันจะโยงมั่วแล้วกลัวถึงแบบว่าโดนโจมตีหนักกว่านี้หนูก็มันไม่กล้าพูดตอนเบรกแรกมันกลัวไปหมด
0: แล้วเรื่องไง
1: ตอนแรกหนูว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความกลัวด้วย
0: หนูพูดออกมาแบบนี้พี่ไม่รู้เขาจะจริงเป็นยังไงแต่พี่ถามอย่างนี้สิ่งที่หนูพูดออกมาหนูกำลังจะบอกว่าหนูอะส่งไอ้ผลตรวจอันเนี้ยไปให้ซาแซงคนนี้เพื่อที่ให้ซาแซงคนนี้ไม่ไปยุ่งกับโฟกเขาเพราะหนูได้รับการไหว้วานจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้หญิงถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันน่ะหนูพูดแบบนี้ออกไปตรงเนี้ยพูดออกไปตรงเนี้ยหนูไม่กลัวซาแซงคนนี้เขาจะออกมาเปิดเรื่องอื่นหรอว่ามันไม่ใช่เขาพิสูจน์ได้นะ
1: หนูไม่กลัวเพราะมันเป็นแผนที่คนนั้นเขาวางไว้แล้ว
0: แผนที่ใครวางไว
1: ้บุคคลที่3
2: บุคคลที่3แล้วตอนเนี้ยพอหนูบอกว่าบุคคลที่3เนี่ยทุกคนอยากทราบแล้วล่ะว่าบุคคลที่3เนี่ยคือใครเนี่ยมันจะไปต่ออย่างเงี้ย
1: หนูถึงไม่อยากพูดตอนแรกเพราะหนูแบบอยากให้มันจบเพราะหนูก็กลัวกลัวเขาเป็นสาวต่อแล้วมันก็จะไม่จบ
0: นี่ถูกอยู่ในหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยโอเคคือเอาเป็นว่าผมบอกเลยนะสิ่งที่คุณพูดออกมาในวันนี้ทุกอย่างอ่ะมันจะโดนพิสูจน์ออกมาใหม่คุณต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะตอนนี้เรื่องของคุณอ่ะมันกลับกลายเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยเขาให้ความสนใจและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะจับผิดว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกำลังบอกคุณส่งไอ้ภาพเนี้ยไปให้กับทางซาแซงคนหนึ่งถ้าซาแซงคนเนี้ยเขาออกมาเปิดว่าไม่ใช่นะ
2: ครับ
0: ที่เธอส่งมาให้ฉันเนี่ยเธอพูดจริงๆและฉันไม่ใช่ซาแซงของบ้านนี้ด้วยคุณจบอีกนะ
1: หนูรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเข้าข้างตัวเองเพราะสิ่งที่หนูพูดมันคือความจริงเพราะหนูไม่มีจะเสียแล้วจริงๆตอนนี้
0: ความจริงอะไรกันความจริงอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พี่ฟังที่หนูอะ
1: มันคือความจริงทุกเรื่องที่หนูพูดแต่ว่าตอนนี้เหมือนทุกคนก็มองว่าหนูไม่โอเคไปแล้วอะพี่หนู
0: คือพี่เข้าใจจริงๆแล้วอะหนูมันคือไทม์ไลน์ต่างๆ
1: น
0: านาม
1: ันกลัวไปหมดตอนนี้มัน
0: อย่างอภิษหนูตอบพี่หน่อยได้ไหมอันเนี้ยหนูรู้มาตั้งแต่เดือนแรกแล้วถูกไหมเดือนกว่าๆหนูรู้แล้วใช่ไหมเพราะหนูตรวจแล้วเนี่ย
1: สองเดือน
0: ถูกไหมแต่หนูไปโกหกทางฝั่งตินเขาว่าหนูเพิ่งรู
1: ้แต่แรกอยู่แล้วว่าเขาจะไม่รับหนูก็เลยเลือกที่จะบอกนีโอไปอย่างนั้นว่าจะเก็บเป็นความลับ
0: หนูเคยโทษตัวเองบ้างไหมพี่ถามจริงหนูเคยโทษตัวเองบ้างไหมเคยโทษตัวเองว่ากูไม่น่าทำอย่างนี้เลย
1: เคย
0: จริงๆแล้วกูนี่แหละรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่กูไม่บอกเขาเองเพราะจริงๆแล้วกูมีเหตุผลที่กูไม่อยากจะบอกเขาเพราะว่ายังไม่กล้าที่จะบอกแต่จริงๆรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละก็ขอโทษตินเขาด้วยนะหนูเคยมีความคิดอย่างนี้บ้างไหม
1: มีค่ะ
0: กับการที่หนูจะมาบอกพี่ว่าหรือบอกคนทูดูทั้งประเทศเขาดูอยู่ว่าหนูยังยืนยันคำเดิมค่ะจริงๆแล้วหนูไม่เคยรู้หนูมันผิดพิมพ์ได้หมดนะลูกชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันผิดบ้างก็ไม่แปลกนะลูกคนเราผิดบ้างก็ไม่แปลกนะเพราะว่าถ้าหนูไม่ผิดบ้างอ่ะหนูจะไม่รู้เลยว่าถูกมันคืออะไรเพราะเราจะรู้จักแต่ว่าสิ่งที่แม่งแบบเกิดขึ้นมันคือไม่ได้กูจะต้องแบบถูกแต่ถูกในความรู้สึกของเราเองอ่ะมันอาจจะผิดกับคนอื่นก็ได้นะลูก
1: ค่ะตอนนี้หนูก็เลยจะพูดความจริงให้ฟังแต่ไม่รู้จะมีใครเชื่อหนูไหม
0: ไม่เป็นไรใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาอยู่ที่หนูว่าพูดความจริงยังไงแต่ต้องเป็นความจริงที่มันอยู่บนฐานของความเป็นจริงจริงไง
1: ค่ะ
0: ผิดบ้างก็ได้ลูกชีวิตคนเรามันชีวิตคนเราคงไม่ได้ถูกทุกเรื่องอ่ะหนูอยากจะพูดความจริงเลยหนูพูดได้เลยลูกวันนี้ทุกคนอยากฟังความจริงจากปากหนู
2: พูดเลย
1: ก็จริงๆก็รู้ตั้งแต่2เดือนแล้วแต่ว่าหนูเลือกจะบอกนีโอเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาไม่รับผิดชอบหนูเลยเลือกที่จะเก็บความลับในตอนนั้น
2: ครับ
1: แต่ด้วยความที่หลายๆอย่างมันกดดันให้หนูต้องพูดกับพี่เขาโดยตรงมันก็ล่วงเวลามา3เดือนกว่าหนูก็เลยตัดสินใจบอกพี่เขาว่ามีน้องค่ะ
0: แล้ววันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันทำให้แบบคือนีโอเขาก็รู้เอ้ยทางฝั่งของตินตินเขาก็พังเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: หนูมองไงอ่ะ
1: หนูก็อยากจะขอโทษฝั่งพี่ตินทุกคนทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ของพี่เขาตัวพี่เขาทุกคนเลยที่อยู่ฝั่งพี่เขาหนูอยากจะขอโทษที่ตอนนั้นหนูทำไปเพื่อก็ยอมรับว่าหนูขาดสติด้วยตอนนั้นแล้วก็หนูอยากจะขอโอกาสสังคมให้หนูได้กลับมาแบบทำงานได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าหนูอยากจะขอโอกาสนี้จริงๆเพราะหนูเองก็อยากแบบหาเงินมาดูแลตัวหนูเองแล้วก็ลูกหนูด้วยค่ะสิ่งสำคัญหนูตอนนี้คือลูกหนูค่ะหนูเลยจะมาพูด

0: ใช่พี่มด
1: ตามไปยังไง
0: ว่าก่อนที่หนูจะมาออกผลกระแสสองวันก่อนก็คือก่อนที่จะมาวันนี้ค่ะสองวันคนในบ้านหนูเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนหนูนอนอยู่แล้วมันมีคนขับมอไซค์ใส่ชุดสีดำมาจอดซุ่มๆมองๆหน้าบ้านหนูอะไรเงี้ยหนูก็ระแวงค่ะ
1: คือกลัวไปหมดตอนนี้อ่ะโอเคทำไมมองกันล่ะทำไมมองหน้าน้องกันอย่างนั้น
2: คือที่จริงเนี่ยนะครับผมก็คนหนึ่งที่เสพข่าวนอกจากข่าวหวย6ล้านที่เป็นประเด็นข่าวนี้ก็ไม่แผ่วเหมือนกันครับก็ได้ดูทีนี้มันก็มีกระแสสังคมที่มองว่าเขาอยากได้ความจริงพี่เขาอยากได้ความจริงนะครับคือทุกคนเนี่ยต้องการความจริงจากน้องถ้าน้องพูดความจริงออกมาแล้วมันมีเหตุมีผลเนี่ยหรือว่าน้องขอโทษเนี่ยสังคมก็พร้อมให้อภัยไม่มีใครใจดำหรอกนะฮะพูดกันตรงๆว่าสังคมไทยอ่ะไม่มีใครใจดำครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องพูดความจริงก่อนนะครับความจริงเราอยากพูดแบบนี้แต่ว่าความจริงนั้นมันต้องฟังได้ไม่ใช่ความจริงที่มันแบบมันหยุดแล้วมันคืออะไรทีนี้กลายเป็นว่าสังคมอ่ะจะต้องตีความกันเองเหมือนที่น้องบอกอะครับว่ามีบุคคลที่3ที่มาเหมือนกับมาบอกให้น้องพูดมาบังคับน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามต่อว่าคือใครเนี่ยแต่พอน้องพูดอย่างเงี้ยคนที่เสียหายแชททั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเอาละใครเป็นพ่อเด็กอย่างเงี้ยเนี่ยคือสังคมเขามองแล้ว2คนนั้นคือเหมือนเป็นผู้ต้องหาเหมือนคนที่จะกระทำความผิดเนี่ยครับ
0: หนูก็ไม่คิดว่าคนนั้นเขาจะมาปล่อยด้วย
1: คนไหน
0: แชทแรกค่ะที่เป็นหัวใจที่เป็น
2: แชทแรกฝั่งซ้ายมือที่เป็นซาแซง
1: ที่คุณอ้างว่าเป็นซาแซงอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะถามทางฝั่งของตัวเจ้าโฟกใช่เจ้าโฟกกับเจ้าฟอร์เอง
0: หนูไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับคนในบ้านนั้นเลยจริง
1: หนูรู้จักเขาไหม
0: รู้จักค่ะเพราะว่าเป็นพี่น้องในวงการด้วยกัน
1: หนูรู้จักเขาได้ยังไง
0: เคยเจอในหนูพูดชื่อ
1: พูดได
0: ้เคยเจอกันในเวิร์กพอยต์เฉยๆ
1: อืม
0: ใช่
1: คุณไปทำงานอยู่ที่นั่น
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: คุณอยู่ในโมเดลลิ่งของทางบุ้ง
0: ไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่อีกทีมนึงแล้วค่ะตอนนี
1: ้แต่ก่อนนั้นคุณอยู่กับบุ้งถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายคือคุณไปอยู่แล้วยังไงคุณไปรู้จักกับ
0: ก็เหมือนถ่ายซิทคอมด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเล่นละครเพลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอแต่ไม่ได้แบบสนิทกันขนาดมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวไม่มี
2: ก็เป็นเพื่อนร่วมงานปกติถูกไหมครับ
1: คุณเคยไปขอโทษนะฮะแบบกิ๊กกันหรือกับใครกับทางฝั่งของตัวฟอร์มไหม
0: พี่มาถึงพี่ฟอร์มเหรอคะ
1: เออไม่เคยแล้วโฟมอ่ะเอ้ยไม่ใช่โฟมอะไรวะโฟกอะโฟก
0: แค่มีไปงานวันเกิดแล้วก็ซื้อของให้น้องเฉยๆค่ะแต่แค่มันเป็นวันเกิดหนูไม่รู้ซื้ออะไรก็เลยซื้อไมโครโฟนให้น้องเขาเหมือนที่น้องเขาพูดอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ
1: เท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณรู้ไหมว่าการที่คุณส่งอันเนี้ยไปบอกซาแซงหรือบอกคนอื่นๆว่าคุณท้องกับตัวทางฝั่งของตัวโฟกเนี่ยมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าโฟกเนี่ยไปทำคุณท้อง
0: หนูก็รู้สึกหนูก็กลับมาคิดพอมันเป็นเรื่องเพราะว่าหนูไม่น่าเชื่อคำพูดคนนั้นเลย
1: ไม่น่าเชื่อคำพูด
0: บุคคลที่3ที่ทำสั่งให้หนูทำแบบนั้นอะไรเงี้ย
1: เขาสั่งคุณยังไง
0: เขาบอกว่าเหมือน
1: เขาสั่งคุณทางไหน
0: ในงาน
1: เจอหน้าแล้วสั่งเหรอ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นใครอ่ะ
0: หนูไม่อยากพูดแล้ว
1: คุณเขียนให้ผมดูหน่อยได้ไหม
3: มาเขียนเลย
1: อ่ะคุณเขียนหน่อยคือถ้าหนูไม่พูดคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ่ะ
2: ครับ
1: เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ่ะอะไรวะเออนี่ชื่อเขายาวขนาดนี้เลย
0: ไม่ใช่
1: อ๋อไม่ใช่ใช่หนูกำลังเขียนอธิบายพี่ฟังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูไม่สามารถ
1: พูดเลยลูกทำไมหนูไม่พูดเลยเออหนูพูดกับพี่ดิล
3: ู
1: กหน
3: ู
1: เออหนูอ่านนี่หนูที่หนูอ่านหนูพูดไง
3: ฟ้าพูดเถอะ
0: คือหนูไม่ได้
3: ค่ะเนี่ยพูดเถอะ
0: รู้ชื่อคนนั้นโดยตรง
1: หนูไม่รู้จักชื่อเขา
0: แต่ว่าเหมือนเขา
2: หนูไม่รู้จักชื่อบุคคลที่สามที่สั่งหนู
0: เขาเป็นเหมือนแฟนคลับในนั้นด้วย
1: แฟนคลับใคร
0: แฟนคลับไม่รู้แฟนคลับใครว่ามันงานมันเกิดที่มันรวมกันหลายคน
1: หนูอันนี้หนูส่งให้ใครเอาไลน์หนูไหมพี่ดูหน่อยดิที่หนูส่งให้คนเนี้ย
3: ส่ง
1: โท

0: คนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หัวใจแดงเนี่ยหนูส่งให้ใครขอพี่ดูหน่อยดิอย่าบอกว่าลบไปแล้วนะดูสิพี่อยากเห็นอันเนี้ยอย่าหาว่ามานั่งจับผิดกลางรายการนะเพื่อความเป็นธรรมของทางทุกๆฝ่ายเขาทางตินทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมของเขาเฮ้ยทำเรื่องพวกขดงคดีรถเฉี่ยวรถชนตีกันอะไรก็ดี
1: ครับจะได้ประโยชน์แก่สังคมด้วยแต่เรื่องนี้สังคมก็สนใจครับพี่หนุ่มใช่ครับ
0: ว่าไงล
2: ูกหนูพูดความจริงได้ไหมคือพอหนูรู้ว่าเป็นคนนั้นหนูก็บอกเขาไปหมดทุกช่องทางแล้วก็ลบแชทไปแล้ว
1: คือหนูไม่ต้องหนูขออนุญาตนะครับหนูไม่ต้องตั้งเลยว่าหนูพูดความจริงได้ไหมคือตอนนี้สังคมต้องการให้หนูพูดความจริงนะครับสิ่งเดียวที่จะปกป้องหนูได้คือความจริงเท่านั้นแค่นั้นเองแล้วมันก็จะจบครับ
2: ค่ะคือพอหนูรู้ว่ามันเป็นคนนั้นทำหนูก็เลยแบบทางหนูก็เลยแบบไม่อยากเห็นแชทเขาแล้วหนูก็เลยลบออกหมดแล้วก็บล็อกทางเขาไปหมดแล้วค
1: ่ะพี่มีอะไรจะอธิบายไหมคือยังไงคร
3: ับคือจริงๆแล้วที่คุยกันเนี่ยผมก็คิดว่าน้องเนี่ยเขาน่าจะมีหลักฐานอะไรมีไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาก็ไม่เขากลัวแบบว่าจะเป็นกระแสเชื่อมโยงตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ได้คุยกับน้องฟ้าครับว่าคือเราต้องมาแถลงการความเป็นจริงต้องเอาความจริงมาคุยกันถ้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะณตอนนี้กระแสสังคมเนี่ยโจมตีน้องฟ้าน่ะคือ 100% ในความรู้สึกผมนะครับคือผมก็อยากให้น้องฟ้าน่ะออกมาชี้แจงความเป็นจริงหลายๆอย่างแต่น้องฟ้าเองเนี่ยก็ด้วยความที่แบบว่าคือกลัวตอนนี้กลัวหวาดระแวงไปทุกอย่างครับแล้วก็กลัวแม้กระทั่งแบบว่าทุกๆอย่างผมก็จะบอกเขาว่าผมก็ไม่รู้ว่าไม่มีแชทไม่มีหลักฐานอันนี้
2: ลบไปหมดแล้วว่าหนูไม่อยากเห็น
3: การ
2: เคลื่อนไหวเขาอีกต่อไป
0: คืออย่างนี้พี่บอกให้ฟังงี้คือพี่เข้าใจหนูพยายามที่จะพูดอะไรทุกอย่างให้กับสังคมเขาฟังนะแต่ถ้าถามตัวพี่เองจริงๆอ่ะพี่ขอโทษจริงนะฟ้าพี่ไม่ได้มีอะไรกับน้องแล้วพี่ไม่รู้จักน้องมาก่อนด้วยสิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยพี่บอกเลยพี่ไม่เชื่อมันเชื่อไม่ได้คือตัวพี่เองนะพี่บอกขอโทษพี่ขอโทษจริงพี่พูดแบบนี้นะคือมันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นไอ้กรณีที่แบบอยู่ดีๆคุณจะไปบอกว่าหนูท้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องโดยการที่จะไปจัดการซาแซงให้เขาเนี่ยโดยที่หนูบอกหนูไม่รู้จักด้วยคนสั่งหนูเป็นใครมันจะมีใครที่ไหนวะที่อยู่ดีแบบอยู่ดีเฮ้ยน้องรู้ไหมว่าสิ่งที่น้องกำลังทำเนี่ยมันสามารถมันไม่ได้ฆ่าเขาให้ตายจากโลกนี้นะมันเป็นฆ่าชีวิตของเขาออกจากแบบสังคม
1: ครับ
0: ที่เขาทำงานอยู่หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนฆ่าเขาทั้งเป็นอะหนูแล้วหนูจะบอกว่าอ๋อกูไม่รู้หรอกว่าไอ้มือจ้างวานฆาตกรของคุณจะเป็นใครหนูส่งให้ใครหนูยังไม่รู้เลย
2: หนูรู้ว่าส่งให้ใครแต่หนูแบบมัน
3: มีไลน์ที่บล็อกไหม
2: มันเป็น IG
0: แล้วรู้ไหมว่าพอหนูพูดแบบเนี้ยแล้วซ้อเนี่ยมันคุยกับทางฝั่งคนนี้อยู่แล้วซ้อมันก็ต้องมีการไปตามเรื่องอีกว่าเฮ้ยเขาบอกมันเป็นซาแซงจริงป่าววะเฮ้ยเขาบอกมึงลบเขาลบแชทจริงป่าววะคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะโดนขุดมาเรื่อยๆถ้าคุณไม่พูดความจริงอ่ะคุณต้องอย่าลืมนะว่าอันดับแรกมันมีตัวตนจริงๆคนนั้นเนี่ยที่เอาไปให้ซ้อเนี่ยมีตัวตนจริงๆ
2: ไม่ตัวตนจริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะบอกเขาเป็นแค่ซาแซงเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขาตอบว่ากูไม่ใช่ซาแซง
2: เขาว่าสามารถปกป้องตัวเองได
0: ้มันไม่ได้เขาจะบอกไงเขาก็ต้องมีหลักฐานว่าเขาเป็นใครทำไมก็ดูตรงถึงต้องส่งให้เขามันอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นมันอาจจะมีไลน์อื่นๆที่หนูคุยกับเขามาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำหนูต้องอย่าลืมนะ
2: มันมีค่ะ
0: มันต้องมีอยู่แล้วหนูเขาเป็นบุคคลที่หนูรู้จัก
2: ใช่ค่ะ
1: คือนอกจากที่หนูส่ง
0: แล้วเขาไม่ใช่ซาแซงด้วย
1: นอกจากหนูส่งให้คนนี้หนูได้ส่งให้คนอื่นอีกกี่คน
2: แค่สองคนนี
1: ้
2: ค่ะ
1: แค่สองคนนี้
0: พี่บอกหนูแล้วกันเขาไม่ใช่ซาแซงแล้วกันแต่หนูกำลังนั่งโกหกออกรายการซึ่งสังคมเขาจะรู้สึกไม่โอเคหนูพี่ไม่ได้คาดคั้นหนูนะพี่แค่อยากให้หนูเล่าความจริงมันจะเป็นประโยชน์กับหนูมากกว่า
2: ความจริงนะพี่เสา
4: ความเข้าใจของเรา
0: เอาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100%ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม

0: เมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรินโนสตัวยาลอราทาดีลอรินโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ซับเลย
3: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
7: โกงคนโกง
8: เท่ากับไม่โกงเว้ย
9: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
10: เข้ามาแล้ว
11: รวยรวยเละละมึงรวย
12: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
8: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
13: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
1: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
16: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
17: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
18: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
19: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนอย่างมาก
1: ทาตรีคืนนี้ 20:30 นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
21: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
22: สั่งพิเศษลูกชิ้น
21: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
23: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
0: KAUV Airy Moist Serum SPF 50บวก PA 4บวกไก่ทอด KFC Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวก
24: โอเคกลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับระหว่างพักเบรกผมก็เดินไปกินลูกชิ้นมันหนึ่งลูก
25: ครับ
24: หิวฝ่าเอ้ยก็จริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ไม่อยากให้ฝ่าโกหกอีกแล้วคือจริงๆแล้วฝ่าสามารถพูดข้อเท็จจริงได้นะพี่ว่าคนไทยอ่ะเขาเข้าใจเราได้
25: ครับ
24: ฝ่าอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นความคึกขนองของตัวฝ่าเองมันเป็นสิ่งที่แบบขอโทษนะฟ้ามันอาจจะไม่ผิดด้วยซ้ำไปถ้าเกิดวันหนึ่งฟ้าจะบอกว่าอ๋อฉันเคยมีสัมพันธ์กับคนทั้งสองคนแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันท้องกับใคร
25: ครับ
24: ฉันก็เลยจำเป็นที่จะต้องโยนหินถามทางก็ไม่แปลกถ้าฟ้าจะพูดข้อเท็จจริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดแต่เท่าที่ทราบมาฟ้าก็บอกฟ้าไม่ได้มีอะไรกับทางฝั่งของตัวโฟกงั้นคงไม่ใช่โฟกแน่แต่คำถามมันคือในเมื่อฟาไม่เคยมีอะไรกับโฟกแล้วฟาจะส่งไปเพื่ออะไร
26: ตอบ
24: พี่ว่ามันและอีกอย่างหนึ่งคือพี่บอกเลยว่า
26: หนูรู้ว่าคนนั้นเป็นใครแต่ว่า
24: แล้วเขาไม่ใช่ซาแซง
26: เขาไม่ยอมรับตัวเองหรอกหนูใช้คำนี้ดีกว่ามันแต่หนูไม่อยากพูดเยอะมัน
24: อ่ะไม่เป็นไร
26: หนูระแวงอะ
24: ขึ้นไลน์เมื่อกี้ที่คุยดิ
26: หนูระแวงหนูกลัวไปหมดหนูไม่รู้จะโดนอะไรบ้างตอนนี
24: ้ขึ้นไลน์เฮ้ยใครช่วยดูหน่อยดิปะ
26: มาแล้วค่ะ
24: ฟ้ามีอะไรบอกอันนี้ห้ามบอกพี่นะว่าไงฟ้าท้องนี่ซอเปาลงนะเอาที่เขาคุยส่วนอื่นกันที่กับคนคนนี้เ

0: เปิดจากคอมเลยครับนี่ฮะมีอะไรจะพูดก่อนที่พี่จะเปิดต่อไปไหมหนูจะพูดเองไหมหรือจะพี่เปิดต่อไป
1: พูดเลยอยากพูดเองมากกว่า
0: หนูอยากพูดเองนะถ้างั้นเอาลงฮะ
1: เพราะว่าย
0: ังไงหนูพูดเลย
1: ตั้งสติพูด
0: คือพี่บอกงี้ไอ้ที่พี่จำเป็นอาจจะต้องหนูอาจจะดูพี่แบบกดดันหรือโหดร้ายหรือพี่ขอโทษหนูจริงนะ
1: เข้าใจ
0: แต่มันคือสิ่งที่มันก็สำคัญสำหรับชีวิตของคนอีกคนนึงเขาเหมือนกัน
2: ครับ
0: คุณต้องเข้าใจนะ
1: เ
0: พราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไปทำร้ายชีวิตเขาได
2: ้
0: มันทำให้คนคนนึงมันจะหมดอาชีพไปเลยตินเองบอกเลยวันนี้โอ้โหมันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะกลับมาได
2: ้
0: หรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าโฟกหรือก็แล้วแต่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีคนอื่นๆอะไรที่มันเป็นไปเกี่ยวพันอะไรหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาจจะต้องดูพี่ใจร้ายนะแต่พี่จำเป็นต้องเด็ดขาดจริง
1: ๆหนูเข้าใจ
0: แล้วเดี๋ยวหนูจะให้พี่รับผิดชอบอย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันแต่อันเนี้ย
1: หนูเข้าใจ
0: พี่ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาอ่ะหนูจะว่ายังไงอันเนี้ย
1: คือหนูก็อยากพูดแต่มันพูดต้องพูดมันอยากพูดแต่มัน
3: เอ้ย
4: ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว
3: ฟ้าต้องพูดได้แล้วพี่
4: ทุกอย่างเลย
3: ถ้าฟ้าไม่พูดเนี่ยมันไม่ใช่มันดูแบบ
2: คือพี่ขออนุญาตย้อนแล้วกันนะคือเหมือนที่พี่หนุ่มพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าคนทุกคนน่ะมันมีทั้งผิดและถูกแหละในชีวิตอ่ะอย่างตัวพี่ก็มีความผิดมาก่อนเหมือนกันแล้วก็เราก็มีทั้งมุมที่ถูกมุมที่ผิดทุกคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคน
3: ฟ้าผิด
2: ไม่มีใครถูกตลอดครับในชีวิตนี
3: ้เป็นไงเป็นกันถ้าฟ้าไม่พูดความจริงฟ้าจะดูไม่ดีมากๆเลยนะอันนี้พี่ขอพูดตรงๆพูดเลยไม่ต้องกลัวอะไรเกิดก็เกิด
4: พูดได้แต่ขอแค่พูดความจริง
0: พี่ถามหนูตรงๆแล้วกันหนูกลัวตินเขาไม่รับหนูเลยพยายามจะหาคนอื่นมาสมรอยแทนหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วหนูส่งไปทำไม
3: พูด
1: อธิบายไงดีคืออ
0: ยากโชว์ว่าหนูคบกับคนนี้อยู่อยากให้คนอื่นได้รู้ว่าเอ้ยฉันคบกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเธอชอบใช่ไหมฉันท้องกับเขาไงหรือยังไง
1: จะไม่ร้อนหนาใช่ไหม
4: ตอบไปตามความจริงอะ
3: ตอบตามความจริงพูดตามความเป็นจริง
0: มี3เบรกนะลูก
3: ถ้าฟ้าไม่พูดนะพี่อึดอัดมากเลยนะพูดเลย
1: หนูเข้าใจพี่มัน
0: ยังไงหนูชอบเขาหรือต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราท้องกับเขาหรือยังไงลูกพี่ขอโทษนะมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสุภาพพี่ขอโทษจริง
3: พูดเลย
0: แต่เพื่อความเป็นธรรมของเขาด้วยไม่งั้นน่ะคนก็มันจะมีคนที่ไปก็จะมีคนที่ไปเชื่อไง
3: ฟ้าพูดเลย
4: ตั้งสติ
1: หนูกำลังคิดคำพูดที่มันจะไม่โยงหาใคร
3: ไม่ต้องพูดเลยพูดความจริงไม่ต้องมาคิดคำพูด
0: คืนเวลาให้สารดีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางคนกระแสของโซเชียลนะครับผู้ชมครับเวลาหมดนะฮะในช่อง3ไปพบคุณหนุ่มกรรชัยเขามาขายไลโอนะฮะผมเขายาวๆตอนนี้บอกใช้ไลโอแล้วมันดีนะฮะลงไปฟังมาหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวมาฟังครับจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวนี่ยังแค่เรื่องเดียวนะนี่ยังเรื่องเดียวเดี๋ยวผมจะโฟนอินหาโฟกด้วย
2: ครับ
0: แล้วผมจะคุยกับฟอร์มด้วยนะแล้วก็เรื่องคุณด้วยนีโอด้วยคุณก็ต้องเคลียร์เหมือนกันนะ
5: ครับครับ
0: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับช่องทางโซเชียลเดี๋ยวกลับมาครับ
6: วันนี้ใครที่มีปัญหาเส้นผมพี่หนุ่มมีเคล็ดลับและโปรดีๆมาฝากค่ะสวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
0: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าใครก็ตามแต่นะครับที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับแนะนำนะครับให้ลองเซ็ตดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของไลโอนะครับต้องบอกนะครับว่าด้วยคุณภาพเนี่ยคุณมั่นใจได้นะครับว่าผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองทุกขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญผมเองก็ใช้เองด้วย
6: ค่ะ
0: เพลย์ของเรานี่นะครับแฮชนิกของไลโอนะครับก็ผ่านการประเมินประสิทธิภาพนะครับจากสถาบันสปินคอนโทรลแล้วนะครับสามารถทำให้เส้นผมแลดูหนาหลังใช้อย่างต่อเนื่อง 4-12 สัปดาห์นะครับใช้ง่ายมากคือบางคนคิดว่าหลังสระผมแล้วค่อยฉีดไม่จำเป็นนะฮะคุณสามารถฉีดได้เลยฉีดตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากจะฉีดอย่างผมเองเนี่ยก็จะพ่นปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็นวดอย่างเงี้ยนะฮะทั้งแฮร์โทนิกเนี่ยนะครับแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์

0: ของไรโอทุกตัวเนี่ยใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิตามินด้วยนะครับไม่มีสารพาราเบนแอลกอฮอล์ SLS นะครับที่ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะเหมาะมากๆนะครับกับคนที่ทำสีผมยืดดัดใดหนีผมหรือว่าคนที่ระคายเคืองนะครับจากการใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของเคมีนะครับคือตัวพี่เองเนี่ยปัจจุบันพี่หมวยคุณผู้ชมผม57แล้วนะ
1: แ
0: ต่ผมดูสิหนายาวนะที่สำคัญที่สุดคนไว้ผมยาวพี่หมวยก็รู้ว่า
1: ผมจะร่วง
0: แต่ของพี่พอใช้ไลโอเลยพี่มั่นใจว่าเออมันไม่ร่วงพี่ก็เลยแฮปปี้ก็เลยไว้ผมยาวได้เลยนะครับมาทำให้บุคลิกเราดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มั่นใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยนะฮะคุณใช้ไลโอแฮโทนิกจำเป็นนะครับที่คุณต้องใช้แชมพูด้วยแล้วก็ต้องใช้ครีมนวดของไลโอควบคู่กันไปด้วยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายกมาทั้งแพ็คเลยนะครับวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเป็นแฮทโทนิก2ขวดแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับราคานะครับ 2,580 บาทแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายถึง 2,180 นะคุณจ่ายแค่990บาทคุณได้ไป2ขวดแบบนี้เลยนะครับไม่พอนะฮะแถมไม่ฟรีอีกครับมีแชมพูให้อีก2ขวด
1: ค่ะ
0: ไม่พอครับอย่างที่บอกอยากให้ใช้เป็นเซตก็เอาครีมนวดไปอีก2ขวดซื้อ2แถมไปอีก4รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ 3,340 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณจ่าย990บาทจ่ายมาแบงค์พันหนึ่งใบมีทอนกลับไป10บาทวันนี้เนี่ยนะครับคือเป็นโปรแฟลชเซลน
1: ะ
0: ฮะก็คือให้ถึงแค่จบรายการนะครับก็คือเหมือนกับแวบแล้วจบเลย
1: อุ้ย
0: แบบนั้นเลยจบรายการช่วงออนไลน
1: ์โอ้มีเวลาอีกค่ะ
0: อ๋อจบรายการเอาเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็นานนะ
1: ก็ดีค่ะ
0: คนก็จะซื้อเยอะแล้วก็จะขาดทุนนะ
1: ก็ดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
0: 990นี่นะฮะกดด่วนตอนนี้นะครับ023009000หรือว่า309,000นะฮะ023009000นะครับหรือ LINE แอดนะฮะมีแอดนำหน้านะครับแอดไลโอช็อปนะครับหรือคุณจะสแกน QR Code ด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าแอด LINE ไปแล้วเนี่ยนะฮะกรุณาทักมาหน่อยนะฮะเราจะได้รู้คุณติดต่อเรามาแล้วนะครับต้องบอกงี้นะครับว่ามีผู้ใช้จริงอีกหลายคนนะครับที่ชอบไลโอนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับคือเรียกว่าขาดความมั่นใจพอได้ลองใช้เซตไลโอแล้วโอ้โหเขาแฮปปี้มากเลยนะฮะหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกผลลัพธ์ด้วยนะครับแล้วก็ความประทับใจแล้วจะบอกให้ฟังนะครับว่าวันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยพี่หมวยในนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเห็นไหมตรงนี้เป็น QR code คุณไปขูดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็สแกน QR code นะครับไลโอแจกยิ่งใหญ่เลยนะฮะดูข้างหน้าเลยนะครับเรามี iPad มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับ iPhone เนี่ยนะครับเราลุ้นได้เลยนะครับสแกนลงทะเบียนผ่านมือถือเลยนะครับสแกนตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง20กุมภาพันธ์70นี่นะครับเอ้าด่วนตอนนี้นะครับ990บาท 1,000 มีทอนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นด่วนตอนนี้ที่309,000นะฮะ023,900,000 023,900,000หรือแอดไลโอช็อปนะครับสแกนโค้ดด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ
1: ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มค่ะ
0: ครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อลังการมาก
1: เข้ามาใกล้ๆเลยค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะครับมาวินค่ะ
2: โบ๊ทครับ
1: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบฮะมาบุกการซ้อมละครเวทีเรื่อง
2: นักราชหรือมิสเกิล
1: ต้องบอกเลยนะคะว่าเวทีจริงที่ทุกคนจะได้สัมผัสนะคะอลังการแล้วก็ตะการตาด้วยแสงสีรวมถึงความเป็นนักแสดงของทุกคนจะต้องจัดเต็ม
2: เบื้องหลังจะเป็นไงเหรอไปดูเลยดีกว่าไหม
1: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
3: ถือเป็นละครเวทีอันยิ่งใหญ่และจัดขึ้นโดยกลุ่มศิลปะการแสดงพิวัฒน์จ้า
1: ละครเวทีเรื่องนี้รับบทชื่ออะไร
4: รับบทเป็นพญาเพชรพัทระนาคราช
2: รับบทเป็นวายุจักรรับบทอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: อัญญาลีไงวันนี้น้องเคทไม่มา
2: ไหวไหม
4: อัญญาลีได้อยู่ได้อยู
2: ่ตาลอยๆนะ
1: อย่างเนื้อเรื่องคนจะเข้าถึงได้ง่ายไหมเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยหรือเปล่า
4: จริงๆเป็นเรื่องราวความรักของพญาเพชรพัทระนาคราชกับพระนางอัญญารินทสิวีซึ่งทั้งสองท่านนี้เขามีตำนานกันมายาวนานทุกคนแค่มาดูตัวละครมีความเป็นมนุษย์ไปด้วยกันฝ่าฟันอุปสรรคไว้ด้วยกันแค่นี้ผมบอกเลยว่าคุมแล้วก็อินกับละครเรื่องนี้อย่าง
1: มากคุณบิวว่าคุณซ้อมเยอะไหม
2: โอ้โหไปอันนี้คืออาวุธของวายุจักร
1: จริงเหรอพูดจริง
2: ผู้เล่นอันนี้ปากกาฝึกสมาธิครับ
1: มีอันหนึ่งไหมให้อินนี่หน่อย
2: ใช่
1: สี่นิ้วเลยความน่าสนใจของบทที่คุณเล่น
2: ก็คือจะมี3ส่วนใหญ่ๆก็คือความรัก

0: ความศรัทธาแล้วก็สงครามครับก็จะให้ในเรื่องของหลักคำสอนด้วยข้อคิดต่างๆด้วย
1: ตอนนี้ขอดูพลังเสียงพระเอกก่อน
2: ดาวดวงใจนี้คือพรจากฟ้าคือคำสัญญาหัวใจผูกกันประมาณนี
1: ้พอมาพอมาสุขสมาธิทันทีคุณวิวว่างดีกว่าขอสักท่อนหนึ่ง
3: ล้างไฟแค่ล้างมนทินจะคืนถิ่นบูรพาหน้าคาเพลิง
1: เฮ้ยสุขสมาธิต่อคนนี้
4: ซุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
5: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: ซุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
6: ์คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
10: นอนมากไปก็ไม่ดี
11: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
12: ยืดเส้นไปทาง
13: แรง

0: ระซิบ
1: นักแสดงมากฝีมือเรามายืนวอร์มคอรอโชว์แล้วจ้า
2: ร้องเพลงกระเพาะมาก
3: ลองมาก็มี
2: ชอบมากอวยตัวเองเนี่ยต้องแนะนำก่อนนี่น้องชบา
4: สวัสดีค่ะชบาค่ะ
3: แก้ว
4: แปรง
2: ในมิวสิคัลนี้รับบทเป็นใคร
4: ชบารับบทเป็นมีราลุจีค่ะ
3: เป็นชายาองค์หนึ่ง
4: ชายาองค์เพชรคนที่มาก่อนนางเอก
2: หมอกกล้องบ้างรับบทเป็นใครคะ
3: อันนี้ก็เป็นเมียคนนึง
2: ทำมากนี่มันรอมานาน
3: ผมนี่คือหน้าเพลิงหน้าเพลิงเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีฤทธิ์และมีเวทมนต์เก่งอ่ะแต่โดนกดไว้อ่ะคราวนี้พวกผมก็เลยต้องคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะต้องทวงสิ่งที่เราควรได้กลับคืน
2: อยากขอสักท่อนนึงที่เป็นบทของน้องชมา
1: อุ้ยขนลุกไปหมดเลย
5: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยนั่งเป็นพันคนคุณจะทำท่าทำทางหรือส่งเสียงสีหน้ายังไงเพื่อให้คนได้เห็น3 2 1
0: เริ่มเลย
2: อย่าคุณผู้ชมน่ากลัวมาก
3: รอบที่เราเล่นเนี่ยมีไม่เยอะครับวันแรกคือ18รอบ1ทุ่มแล้วก็มีวันเสาร์ที่20 2รอบกับวันอาทิตย์ที่21อีก1รอบจบ
2: เลย
3: แล้วก็ไม่รีสเตทเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อย
2: วันนี้ขอบคุณค่ะ
3: ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ก็ไปเจอกันที่เอ็มเธียเตอร์

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนคุณพี่เจ้าขาบริหารร่างกายสไตล์ไทยกันเจ้าค่ะนายเป็นยังไงกันบ้างนี่พอค่าออก

0: ร่างกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้น
1: ข้าก็รู้สึกสดใสมีอินเนอร์ยี
2: ่เอเนอร์จี
1: เออเอเนอร์จี
3: มีแรงร้องรำทำเพลงรับลูกค้าได้ถึงคือเลิศเลยล่ะนี่แสดงว่าติดใจแล้วใช่ไหมถ้างั้นขอเพิ่มท่าหน่อยละกันเป็นแบบว่าช่วยเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อมากขึ้นแถมยังช่วยให้หัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะมาเดี๋ยวฉันจะสอนเป็นการบริหารร่างกายสไตล์ไทย
4: บริหารร่างกายสไตล์ไทย
3: ท่าแรกนะนี่พนมมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงใครๆก็ทำได้ทำง่ายๆทำที่ไหนก็ได้

0: แต่อย่าลืมนะคะต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
1: ช่วยให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นลดอาการเหนื่อยล้าร่างกายยืดเหยียดได้ดี
2: ใครหัวไปไหนกันหมดลูกค้าจะเข้าแล้วโว้ย
1: มาแล้วค่ะคุณแม่เนี่ยคุณแม่เรียก
0: บริหารร่างกายสไตล์ไทยยังมีท่าเด็ดๆอีกเพียบสแกนตรงนี้เลยเจ้าค่ะย้ำนะเจ้าค่ะทำให้ครบทั้ง12ท่าทุกวันช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋าและที่สำคัญนะเจ้าค่ะต้องทำครั้งละ10นาทีขึ้นไปช่วยเผาผลาญพลังงานของเราเจ้าค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มแน่นอนเจ้าค่ะไปกันต่อคุณแม่
3: บุกเซ็นทรัลหาดใหญ
4: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ร่วมกุ้งต่อยยกทัพ
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ร่วมกุ้งต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
4: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ร่วมกุ้งต่อยยกทัพ
6: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
3: บุกเซ็นทรัลหาดใหญ
4: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ร่วมกุ้งต่อยยกทัพ
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ครัวคุณต่อย
8: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
10: สวัสดีครับ
9: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อย
9: ท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันจริงๆแล้วเขาพูดมาหลายวันแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันจริงๆแล้วที่ครัวคุณต่อย
3: ยกครับ
11: บุกเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้น1อีกไม่กี่วันนะครับเราจะเริ่มวันแรกที่วันที่18นะครับและจัดจนถึง28มิถุนายนนี้
9: ครับผม
12: ครับผมก็อย่างที่บอกครับว่ารวมของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นของอร่อยๆแล้วกันของข้าวของหวานของเหนืออีสานของฟิวชั่นฟู้ดของแปลกใหม่เยอะแยะมากมาย
9: ใช่แต่ปีนี้มีของใหม่ๆเยอะ
12: ใช่ครับ
9: มีอะไรที่เข้ามาเต็มไปหมดเลย
11: แต่ผมชอบเวลายกทัพเราไปครับแล้วเราเอาอาหารภาคเหนือข้ามภาค
9: ใช่ใช่ใช่ใช่
11: ข้ามทั้งภาคกลางแล้วก็ลงไปใต้เกือบสุดเลยแบบโอ้โหชื่นใจ
9: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสดีของท่านนะครับ 18-28 มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่พัทลุงนราธิวาสสงขลามากันได้หมดเลย
11: มาได้หมดเลย
9: มาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศด้วยจากทางมาเลเซีย
11: จากทางมาเลเซ
9: ียเขาก็มาเรานะ
11: มาเลเซียมาครับ
9: เขาก็มาเราแล้วก็สิงคโปร์ก็มานะ
11: ครับ
9: นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าเกิดท่านดูผมก็จะพูดภาษาต่างประเทศเลยก็แล้วกันนะครับเฮ้ยเขาเดือด

0: แค่ไทยก่อน
1: เดี๋ยวเขาเชิญชวนพี่น้องชาวมาเลเซียหน่อย
0: เดี๋ยวเขาบอกกันเองบอกแค่กับคนไทยแหละเดี๋ยวคนไทยเขาบอกกันเองอนุญาตน้องเดี๋ยวเขาบอกกันเอง
2: เดี๋ยวเขาเชิญชวนกันเอง
0: เชิญเดี๋ยวเขาชวนกันเองเราบางทีเราสื่อสารไม่ชัดหนูรู้อาทำได้แหละอาพูดได้แต่ว่าถ้าบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยหนูให้เขาไปบอกกันเองดีกว่า
1: ท่าทางพ่อแม่พี่น้องต้องไปสื่อสารกันเองนะครับ18ถึง28
0: บอกต่อกันไปแล้วกันนะใครมีญาติเป็นคนมาเลเซียก็บอกเป็นภาษามาเลเซียกันว่าไป
1: ครับหรือจะฟังทางนี
0: ้ไม่ต้องให้เขาสื่อสารกันเอง
1: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาพูดกันอีกในกรุงเทพมหานครแล้วนี่อร่อยแถวนี้ของเราเวลาที่ทำไปแล้วอันนี้ทุกคนอ่ะเวลาได้ยินชื่อแล้วตกใจท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อว่ามันมีใครสักคนหนึ่งค้าขายหอยทอดอ่ะว่าง่ายนะเรียกว่าหอยทอดนะ
2: อย่
1: างน
2: ี้
1: น
2: ะ
1: มันมีหลายแบบหอยด้วยกันนะเป็นร้อยปีอ่ะท่านจะเชื่อไหมเป็นร้อยปีนะ
0: กว่าร้อยปีครับ
1: กว่าก็ใช่ก็บอกเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราในวันนี้จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปกันที่ตรอกโรงหมู
2: ร้านแดงราชาหอยทอดครับร้านอยู่ปากซอยสุกร1ครับหาง่ายปักหมุดตามมาอร่อยกันเลยครับนี่คือตำนานหอยทอดที่เปิดมากว่า100ปีนะครับ4รุ่นด้วยกันเฮียแดงเนี่ยครับเป็นลูกมือของเตี่ยเลยตั้งแต่เด็กๆฝึกฝนแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับวิ่งซื้อของล้างจานเช็ดโต๊ะผสมแป้งจนได้ขึ้นมาเป็นคนทอดและเป็นเจ้าของร้านครับจนถึงทุกวันนี้เลยห้ามพลาดนะครับหอยทอดสูตรดั้งเดิมนะครับทั้งหอยแมลงผู้หอยนางลมอส่วนและอหลัวขอบอกว่าฟินครับเคล็ดลับนะครับเฮียแดงเนี่ยยังคงสูตรดั้งเดิมไว้แบบเป๊ะๆ เลยนะครับทอดเองทุกกระทะเลยไว้ใจได้เรื่องของความกรอบฟูด้านนอกนุ่มด้านในตัวแป้งเขาจะมีรสอ่อนๆ นะฮะหอยแมลงผู้หอยนางลมตัวใหญ่เขาคัดไซส์หมดสดจี๊ดเลยทีเด็ดของเฮียแดงเนี่ยเขาอยู่ที่การคุมไฟครับที่ทำให้แป้งเนี่ยกรอบแต่หอยยังสดฉ่ำเด้งอยู่เลยถั่วงอกเนี่ยผัดมากำลังดีเลยนะครับกินเข้ากันกับหอยทอดและน้ำจิ้มสุดๆของเขาเลยร้านแดงราชาหอยทอดปากซอยสุกร1เปิด9โมงเช้าจนถึงบ่าย2นะครับตอนนี้รุ่นที่5ลูกชายกำลังเริ่มฝึกแล้วเต็มโต๊ะในรายการเลยครับ
1: นี่เลยครับแล้วของเขานี่มันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมผมบอกให้เลยนะ
2: อย่างเป็นอส่วน
1: พี
2: ่โกะเป็นอหลัว
1: อยู่นี่นะครับรู้ไหมทำไมผมถึงได้พูดว่าอร่อยคนที่ทำเป็นจริงๆจะต้องทำให้อส่วนเนี่ยไม่มีรสชาติจะต้องทำให้รสชาติมันเรียกว่าเป็นรสชาติกลางที่สุดหรือว่าจืดว่าง่ายๆเพราะเวลาที่ท่านมากินจริงท่านจะต้องเติมน้ำส้มบ้างหรือเติม
2: ซอสพริก
1: ซอสพริก
0: หรือใครกินใส่พริกป่นเพิ่มก็ไม่ติด
1: มันจะทำให้รสชาติพอดีเป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าทำรสชาติแรงไปแล้วเช่นหวานเค็มมีอะไรทุกอย่าง
0: ก
1: ็ใส่เข้าไป
0: เละ
1: แต่นี่เละเละเลยแต่นี่จะเละต้องขนาดนี้
2: มันจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือแดงราชาหอยทอดนะครับปากซอยสุกร1นะครับอยู่ตอกลงหมูเปิด9โมงเช้าจนถึงบ่าย2 100ปี
0: อย่างที่บอกแหละครับคุณผู้ชม1กว่า100ปีเขาการันตีว่าถ้าเขาไม่อร่อยจริงเขาไม่ใช่วัตถุดิบที่ดีหรือว่ารสชาติไม่อร่อยจริงเขาอยู่ไม่ได้หรอก100ปีอ่ะ
2: นี่ผมว่าเป็นอส่วนเป็นอะไรหอยทอดหอยแมงผู
1: ้ครับเออจะเป็นหอยแมงผู้
2: ผมว่าเป็นหอยแมลงผู้ปึ๊บงี้ปึ๊บปึ๊บงี
1: ้ยังไงยังไงต่ออ
2: ุ๊ยตายแล้วช้อนมันตัดไม่ขาดอ่ะ
1: ช้อนเล็กช้อนเล็ก
2: มันตัดไม่ขาดอ่ะ
1: สมควรแล้วที่เขาเรียกออปากของตลาดผมอร่อยอร่อยอยากให้ท่านไปทานถ้าท่านยังชอบหอยทอดอยู่ท่านไปทานนะครับนี่คือสุดจริง
2: ๆกรอบ
1: เมื่อกี้คุณโกเขาก็แย่งเอาสคริปต์ผมไปพูดหมดแล้วนะฮะเขาไม่แน่จริงเขามาอยู่มาร้อยกว่าปีหรอกนะครับแล้วเขาทำได้จริงๆนะครับอย่าพลาดนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราเจอกันแน่นอนนะครับครัวคุณต่อยยกทัพนะครับที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบคั่วแห้งครับ
0: ถึงพริกถึงขิง
1: คือเขาขายอาหารป่าและรสอาหารป่าจริง
2: พริกแกงมันหอมแล้วมันร้อนมาเลย
0: ต้องเข้าใจแขกรับเชิญนะเขาก็ถามว่าร้านพี่อยู่ไหน

0: ณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: วันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
7: ดีท้อง

0: ำแนะนำจากกรมอนามัย
1: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
2: เด็กบีบนิดเดียวได้
1: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
3: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
4: และแปรงวันละ2ครั้ง
5: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
6: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
7: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
8: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
7: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
8: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: อร่อย
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
10: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
9: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: ว่ากันถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกก็อยากออกแต่มันไม่ค่อยมีเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าคุณจะหาเวลาทำมันจนได
12: ้เพื่อตัวเองคุณใจไม่เสี่ยง
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
10: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
9: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: อะไรครับเนี่ย
14: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
15: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
14: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
15: ลองเลย
16: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
17: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
18: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดคั่วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
19: เราจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
0: ฮะ
19: วันอังคาร
8: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี
9: ้กลัวคุณไป
6: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
13: ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
10: ครับ
13: และนี่คือช่วงสอนทำอาหารเนี่ยสอนในวันนี้อยากสอนจริงเลยเพราะมาจากร้านที่ชื่อว่าเม้งสุคนมาจากชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อแม่
10: เม้งเม้งอาหารกินแน่ๆอาหารกินต้องเป็นอาหาร
13: ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยพ่อก็ชื่อเม้งแม่ก็ชื่อสุคนก็เลยเอาชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่มาตั้งชื่อร้านว่าเป็นเม้งสุคนเมนูที่มาผัดไม่จีนเลยเพราะมันเป็นผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบคั่วแห้งเอาเวลาเรากินผ
10: ัดถ้าเป็นปลาน้ำจืดหรือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านเงี้ยมันจะไม่ค่อยถนัดหนู
13: เออใช่
10: ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าหนูจะเป็นพวกอาหารเหลาอาหารจีนหรือไม่ก็อาหารแถวฝรั่งเศสอิตาลี
7: ที่เป็นพวกปลาทะเลเป็นหลัก
10: เมนูแถวเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยหนูจะกิน
13: ได้หมดเมดิเตอร์เรเนียนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผัดเผ็ดปลาช่อนไม่กิน
10: กิน
13: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณัฐชัยตันติกิติชัยกุลจากร้านเม้งสุคนครับ
4: พี่ณัฐครับ
16: สว
4: ั
16: สด
4: ี
16: คร
4: ับ สว
16: ั
4: สด
16: ี
4: คร
16: ับ
13: ณัฐมานี่ลูกจริงๆไม่ใช่ลูกนะครับเขาอายุก็50แล้วนะฮะแต่ก็ใกล้ๆเคียงนะฮะว่ากันเป็นจริงๆแล้วณัฐเดิมทีเดียวณัฐทำอะไรมาก่อน
9: โอ้ยทำหลายอาชีพครับ
13: เ
9: ออแต่ตอนหลังนี่ก็
13: ณัฐดูมั่นใจในการพูดหลายอาชีพมากนะลูกณัฐทำอะไรบ้าง
9: ทำตั้งแต่เป็นเซลแมนเลยครับเริ่มแรกมาแล้วก็มาเนี่ยมาขายทำอาหารก็ที่บ้านเป็นคนชอบทำอาหารแม่เคยทำโต๊ะจีนครับก็เลยอาศัยความรักจำบ้างอะไรเงี้ยก็ทำไปทำมาอย่างเงี้ย
13: แล้วเลยมาตั้งเม้งสุคน
7: เดี๋ยวนะเคยรู้ว่าพี่เคยขายเครื่องสำอางเลย
9: ครับเคยครับ
13: นี่ขายเครื่องสำอางนะ
9: ครับ
13: แล้วเสร็จแล้วตอนหลังภรรยาบอกว่าเธอดูหน้าเธอบ้างสิแล้วเธอจะไปขายเครื่องสำอางก็เลยมาทำร้านอาหารแทนถูกต้องไหม
9: ครับถึงเรียกหน้ามันเลย
13: หน้ามันเลยหน้ามันเรียกมันตั้งชื่อเม้งสุคนคือชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม
9: ่ครับคือเม้งชื่อพ่อครับ
13: ครับ
9: แล้วก็คุณแม่ชื่อสุคน
13: ครับผม
9: ครับ
13: อยู่ที่ไหนครับ
9: ร้านเหรอครับ
13: ร้านเด็ก
9: ร้านอยู่ที่ซอยวัดลาดประดุกและก็สารยา
13: เดี๋ยวขอโทษนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเม้งฉันจะไปถามบ้านเธออยู่ไหนทำไมมันท่านผู้ชมครับผมถามดีๆเลยนะครับว่าอยู่ที่ไหน
3: ประโยคเมื่อกี้คือเขาแค่ย้ำชัดๆ
13: ว
3: ่
13: าไม่ใช่แล้วผมจะไปรู้ทำไมว่าบ้านเขาอยู่ไหนท่านผู้ชมเข้าใจผมไหมครับท่านผู้ชมผมถามดีๆเลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนอ๋อร้านเหรอครับเอ๊ะอย่าง
7: น
13: ี้มันยังไง
7: เมื่อกี้ก็ร้านนะครับเพื่ออาอยากไปเที่ยวบ้าน
13: อยากไปเที่ยวบ้าน
10: ที่นั่นเขาอาจจะตื่นเต้นต้องเข้าใจแขกรับเชิญนะเขาก็ถามว่าร้านพี่อยู่ไหน
13: ก็จบกันเราคงจะมีเรื่องอีกสักพักนะฮะเอางี้ก่อนนะเอาใหม่อีกทีร้านเม้งสุคนอยู่ตรงไหน
9: อยู่ซอยวัดลาดประดุกครับเข้าจากปากซอยมาประมาณสัก400เมตรอยู่ขวามือ
13: ครับผมร้านเราขายอะไร
9: ขายอาหารป่าครับอาหารป่าที่จับต้องได
13: ้นี่
9: ครับ
13: คือเขาขายอาหารป่าและรสอาหารป่าจริงแล้ววิธีการทำเขาเวลาที่ผมพูดเมื่อสักครู่ตอนเปิดรายการเนี่ยในช่วงนี้ผมบอกว่าผัดเผ็ดปลาช่อนพอได้ยินตรงนี้เราก็เคยทานแน่นอนทอดกรอบเราก็รู้จักแน่นอนแต่คำว่าคั่วแห้งไม่ใช่ว่าทุกที่ทำนะครับ
10: ใช่
13: พอคั่วแห้งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกที่ทำแต่ว่าร้านเม้งสุคนทำดังนั้นใครก็ตามที่ชอบอาหารป่าในรสชาติและในธรรมชาติแบบที่ตัวนัทเขาบอกเนี่ยเขาทำแบบนั้นจริง
9: ๆ
13: นัทมันมีอะไรวันนี้อย่าเพิ่งไปตรงนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนี่อะไร
9: อันนี้แกงส้มครับชะอมกุ้ง
13: ชะอมกุ้ง
9: ครับ
13: คุณทดสอบแล้วเมื่อกี้เป็นไงฮะนี่ฮะยกนิ้วเลยนะฮะนี่
9: อันนี้กุ้งทอดราดซอสมะขาม
13: ครับครับผมและนี่
9: อันนี้ข้าวผัดน้ำพริกกะปิสตอกุ้ง
13: เอาแค่3อย่างนี้ก่อนเลยนะครับครับมันป่าตรงไหนอะครับ
9: อันนี้ก็คือผสมผสาน
13: อ๋อผสมผสานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่ป่าอย่างเดียว
9: มีหลายอย่างคร
10: ับ นี่ไงป่าก็มีนี่ไง
13: ครับ
10: อะไร
13: นี่อะไร
10: ป่าไตรเดอร์
13: ปลาสไลเดอร
10: ์ปลาไหลปลาไหล
13: อร่อยเออดีเรียกปลาสไลเดอร์ปลาไหลเรียกปลาสไลเดอร์อร่อยไหมล่ะนานๆหากิน
10: ไม่ทีนี่แผ่นนี่ถ่ายไปครึ่งเขาไม่ได้ให้น้อยนะอันนี้ลูกกินไปแล้ว
13: คิดปลาไหลเขา
10: โอ้
13: ท่านผู้ชม
10: แล้วก็นี่กบนะ
13: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงท่านผู้ชมขอโทษนะครับไอปลาไหลอย่างเงี้ยแล้วเวลาผัดแห้งๆอย่างนี้นะโอ้โหมันหายากจริงๆอ
0: ย่าง
13: น
0: ี้ก็ต้องคั่วเหมือนกัน
9: คั่วครับ
13: เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่าง
9: ที่ร้านจะเน้นคั่วแห้งคร
13: ับ เฮ้ยนัดไหมบอกไปเลยทำอย่างอื่นไม่เป็นทำเป็นแค่นี้นะ
10: ครับถนัดประเด็นคือ
13: คั่วแห้ง
9: ครับ
13: ของเขาจริงๆท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดใครรักปลาไหลนะไปได้เลยนะแต่วันนี้ไม่ได้สอนเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้กินนะวันนี้ก็เลยมาสอนเรื่องผัดเผ็ดปลาช่อนกันนะเรามาดูกันเลยนะครับผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบคั่วแห้งจากเม้งสุคนท่านผู้ชมดูร้านซะก่อนครับนี่ครับเม้งสุคนเห็นป้ายอย่างนี้ปุ๊บนี่ครับบรรยากาศนี่ครับนี่ครับ
10: ไอ้ยะ
13: ฮะไม่รู้ไปเอาซากุระมาจากไหนด้วยนะฮะข้างๆเป็น
9: ครับแปลงผักครับ
13: ดูดิมองไปสบายเลยนะครับเป็นความสุขเลยเป็นแปลงผักนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจาก
9: เกลือครับเกลือพริกแห้งครับ
13: ครับ
9: โ
13: อครับที่เราโชว์เนี่ยท่านผู้ชมเราจะว่าเครื่องแกงเราทำเองทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปซื้อนะฮะ
9: ตามด้วยขา
13: ขาครับ
9: ตะไคร
13: ้ครับ
9: เผือกมะกรูดครับ
13: ครับการทำเครื่องแกงเองนี้ไม่ธรรมดานะครับ
9: ร
13: ากผักชีครับ ในร้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี
9: ้
13: แล้วก็ให้ใครโขกครับ
9: นี่ครับ
13: ให้นั่นโขกนะครับแล้วก
9: ็กระเทียม
13: กระเทียมนะครับ
9: หอมแดง
13: หอมแดงนะครับครับ
9: พริกขี้หนูสวน
13: พริกขี้หนู
9: ความเผ็ดร้อน
13: ครับ
9: ครับ
13: มันต้องใส่อยู่แล้วฮะไม่ใส่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่ฮะนี่
9: คร
13: ับ แล้วงานหนักให้เขาทำไปนะครับไอ้ครูเลยให้เขาทำไป
9: ใช่ครับ
13: เราแค่พูดอย่างเดียวก
9: ระ
13: ปินะครับใส่ลงไปผมชอบผู้ชายอย่างนัดมากเลยครับท่านผู้ชมได้เครื่องแกงมาแล้วนะครับคราวนี้ปลาช่อน
9: ปลาช่อนครับหั่นแล้ว
13: หั่นแล้ว
9: แต่นี
13: ่ดูตรงนี้อันนี้ต้องเล่าหน่อยล้างยังไง
9: อันนี้ล้างด้วยเกลือครับล้างด้วยเกลือรอบหนึ่งครับ
13: นี
9: ่เขาให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวแป้งมัน
13: นี
9: ่
13: ทั้งเกลือและแป้งมันนะท่านผู้ชมใส่ไปทำไม
9: ถ้าล้างคาวดับกลิ่น
13: มันจะดูดคาวท่านผู้ชมแล้วจะดูดเมือกออกได้ดีแป้งเนี่ยมันดูดจริงๆเกลือน่ะมันล้างออกแต่เสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องเมือกเรื่องมันเรื่องอะไรอีกเลยนี่ล้างน้ำสะอาดหลายๆที
9: ครับสักสองสามรอบ
13: นี่ครับออกมาเป็นอย่างนี
9: ้พักไว
13: ้แล้วก็พักไว้หลังจากนั้น
9: ครับถ้ามันกระทะร้อนน้ำมันร้อนก็ทอดเลย
13: นี่ท่านผู้ชมดูดิครับพองานง่ายๆเราทำนะครับเราก็จะเอาลงไปทอดนะครับเอาไปทอดให้มันเหลืองสวย
9: คร
13: ับ โอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะฮะกรอบนี้ใช่ไหม
9: ครับแค่พอกับกรอบ
13: แค่พอกับกรอบแบบนี้นะครับ
9: นอกนุ่มในนิด
13: ๆกรอบนอกนุ่มในนิดๆพักไว้คราวนี
9: ้ตั้งกระทะครับ
13: เอาแล้วครับทำแล้วครับน้ำมันลงไป
9: ตามด้วยพริกแกงที่โขกคร
13: ับนี่ดูเขาใส่พริกแกงเลยท่านผู้ชม
9: ครับ
13: ดูเขาใส่ดิครับ
9: แล้วก็กระชาย
13: กระชาย
9: ชายลงไป
13: ครับ
9: มะเขือพวง
13: ครับ
9: ครับใส่ลงไปพริกไทยอ่อนคร
13: ับ คร
9: ับ มะเขือเปราะ
13: อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะ
9: ขาดไม่ได้ครับ
13: ขาดไม่ได้จริงนะมะเขือเปราะกับไอ้มะเขือพวงเนี่ยนะผัดให้เข้ากัน
9: ผัดให้เข้ากันแห้งๆครับ
13: เทคนิคในการผัดเนี่ยผัดจนพอมันหอมขึ้นมาหรือเปล่า
9: หอมครับ
13: สักนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ถึงจะใส่มะกรูดฉีกลงไป
9: ใช่ครับ
13: น้ำสต๊อกนี่ใส่นิดเดียวกันมันไหม
9: ้
13: กันมันไหม้
9: ใช่ครับ
13: แล้วปรุงรสด้วย
9: น้ำตาลทราย
13: นิดหน่อย
9: นิดหน่อย
13: ก
9: ก็ใบยี่หร่า
0: อันนี้ของเขาเต็มๆและฉีกกับมือเลย
9: ฉีกกับมือครับ
0: แล้วไม่พอใจนะครับตามด้วย
9: กระเพราครับ
0: ใบกระเพราอีกด้วยฮะทั้งยี่หร่าและกระเพรานะฮะแล้วก็อันนี้แตกแล้ว
9: ครับ
0: นี่พริกชี้ฟ้านี่แล้วก็
9: ตัดเครื่องก่อนครับ
0: นี่ครับเสร็จแล้วจึงเอา
9: ค่อยเอาปลาลงไปผัด
0: ไปเขาเรียก
9: เคล้ากัน
0: เคล้าเฉย
9: ๆ
0: อย่าเป็นแรงเนี่ยมันแตกนี่ฮะเลยกลายเป็นคั่วแห้งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ ผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบคั่วแห้งครับผมไม่ต้องพูดอะไรซ้ำนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าผมพูดละเอียดแล้วและจริงๆนัดก็บอกละเอียดแล้ววิธีการล้างปลาทำยังไงนะเครื่องผัดทำยังไงที่สำคัญคือเขาต้องทำเครื่องแกงเองทุกๆครั้งในการทำมันก็เลยจะอร่อยแบบนี้ปกติแล้วจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นความสดความอร่อยถูกไหมและความหอมเนี่ยเวลาที่ผัดออกมาจากพริกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราต้องเลือกแล้วเลือกอีกนะเลือกไหมของเรา
9: เลือกครับเล
0: ือกใช่ไหมออกมา
9: เลือกที่ตลาด
0: ครับออกครับ
2: โอ้โหพริกไอ้พริกแกงที่เขาใช้อันเนี้ยครับมันหอมแล้วมันร้อนมาเลยแล้วมันเผ็ดมาเลยอร่อยมากตัวปลาช่อนทอดมันกรอบเลยพี่โก้
0: เผ็ดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่โก้เชิญเลยครับ
10: คืออยากจะบอกว่ารสชาติถึงพริกถึงขิงบอกเลยนี่แหละสุภาษิตไทยว่าทำไมรสชาติถึงพริกถึงข
0: ิ
10: ง
0: อ๋อเหรอๆๆอย่างนั้นเลยเหรออ
10: ันนี้คือแบบหนูเนี่ยไม่ห่วงเลยตรงที่ว่าปลาช่อนเขาบางทีหนูเชื่อว่าพี่อ้ออาจดูกลัวข่าวแต่ว่าพี่อ้อพอปลาเอาไปทอดปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งกรรมวิธีในการล้างปลา
0: ล้าง
10: มันแบบบอกได้เลยว่ามันตั้งใจพิถีพิถันเพราะอะไรหนูถึงมั่นใจว่าปลาช่อนไม่ข่าว
0: ครับ
10: เพราะว่าขนาดหนูกินปลาไหลยังไม่ข่าวคือปลาไหลเนี่ยเป็นปลาที่จะทำได้ข่าวง่ายมากแล้วก็ถ้าคนทำไม่ดีข่าวจริงๆแสดงว่าล้างเหมือนกันใช่ไหม
9: ครับล้างเหมือนกันครับ
10: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเม้งทุกคนผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบคั่วแห้งเมนูนี้ถ้าใครไปต้องไปกินแล้วแถมอีกเมนูหนึ่งผัดเป็นปลาไหลให้กินเพราะเมนูปลาช่อนนี้เอาไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม
2: เดี๋ยววันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเวลาจังหวะทอดกรอบแล้วเขาเอามาทำจังหวะสุดท้ายครับแค่มาคลุกนิดเดียวเองเพื่อให้มันเกาะเข้าไปที่ตัวเนื้อปลาช่อนทอดอ่ะแบบโอ้เวลากัดเข้าไปทุกคำเนี่ยมันจะทำงานทันที
0: เราลองนึกภาพเวลากินสดๆที่ร้านแล้วก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนั้นด้วยนะครับที่มานะครับหนูเป็นคนที่ตำเครื่องแกงใช่ไหมเราจำได้แล้วทั้ง3คนนั้นเป็นอะไรบ้างครับ
9: ก็เป็นเชฟแล้วก็งานผู้ช่วยทั้งหมดเลยครับทีมงาน
0: ที่เหลือเป็นทีมงานของเราทั้งหมดเลยด้วยความตั้งใจนะครับอยู่กันมา75ปีแล้วนะครับไม่ถึงอายุยังไม่ถึงนะ
9: บางคนก็ถึงคร
0: ับ อะไรนะ
9: บางคนก็เกือบถึงคร
0: ับ โอ้โหไปว่าเขาอย่างตัวเองหนุ่มนะโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณณัฐชัยขอขอบคุณร้านเม้งสุคนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอด
2: ครับ
0: ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมว่าไอ้กระเพราควายเนี่ยนะ
10: ยี่หร่า
0: เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่มันงดงามมากเนี่ยน้ำลายอย่างไหลอยู่เวียน
2: ใช่ครับ
0: อันที่หนึ่งอันที่สองพอใส
2: ่โห
0: กระเพราลงไปด้วยอีกใช่ไหมไปกันใหญ่จริงลองดูนะครับ
2: เวลามาก
0: ฮะ
2: มีเสน่ห์มาก
0: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับกลัวคุณต่อย
4: ยกครับ
0: ในงานนี้มันจะมีเรื่องราวของการเชิดชูเกียรติยศของสงขลาย
20: ูเนสโกประกาศนะ
21: เป็นหนึ่งในวัตถุดิบ
0: แกสโตรโนมี
21: ครับของจังหวัดสงขลาด้วยครับ
0: อันนี้คุณโกไม่กินนะ
10: ทำไมอ
0: ย
10: ากไปตัดสินใจแทนใคร
21: เนื้อแดงรมควันครับ
0: มันความลงตัวแล้วมันความสำเร็จอย่างแท้จริงกับเมนูนี้เลย
21: มันอร่อยมากมันเข้าไปอยู่ในเนื้อหมดเลยแล้วนุ่มมาก
10: รับรองไม่ผิดหวัง
22: พอทำไม่ทานเสร็จก็ไม่พอให้ทำขายอีก
23: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
24: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
25: ้มืด
26: โอ้ยสนุกอะไรอยู่คะเนี่ยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรออยู่สวัสดีค่ะ
27: สวัสดีครับโอ้โหมันมากวันนี้
26: ทำไมมันรอยยิ้มแบบนี้
27: เรื่องของการดูดการถูรวมหมดอยู่ในแบล็คไซโครน
26: เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะปกติแล้วแม่จ๋างานบ้านเท่ากับงานที่มันบานเพราะอะไรทำทีก็เมื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าใครที่ทั้งถูทั้งกวาดมันก็ต้องทั้งก้มเงยจน

0: วดหลังอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครกำลังมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่มันหนักลากมาถึงจุดใช้งานแล้วพอจะเสียบปลั๊กพอจะเริ่มดูดสายที่ให้มามันดันสั้นไปอีกจะดูดจุดที่มันสูงๆยกจนเมื่อยแขนเลยกว่าบ้านจะสะอาดเอี่ยมอ่องแต่วันนี้การดูดฝุ่นการถูบ้านจะแตกต่างออกไปเราอยู่กับตัวนี้เลยค่ะ
1: แร็กไซโครนครับผมวันนี้ใช้งานง่ายไร้ข้อจำกัดเรื่องสายไฟไร้สายของแคและต่อท่อได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้สุดค่ะ
0: โอ้โหแทบจะลอยไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยนะและตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ากำลังแรงดูดขาวสุดยอด
1: กำลัง 15,000 PA ปัสคาลนะฮะดูดลูกเหล็กขึ้นฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่หายวับและฟังก์ชันคุณสมบัติ5 in 1 5หัวไม่ว่าจะเศษอาหารขนมเส้นผมขนสัตว์น้องหมาน้องแมวหรือว่าสิ่งสกปรกตามพื้นบ้านซอกซอยในโซฟาบนเตียงหรือแม้แต่ในรถยนต์ยกเคลื่อนย้ายไปไหนสะดวกมาก
0: ๆและการสั่งงานใช้งานง่ายในผมเดียวมาพร้อมกับหน้าจอ LED นะคะที่มีทั้งหมดอีโคดูสบายสบายเลยค่ะหรือว่าจะปรับมาเป็นโหมด Max แบบนี้กำลังแรงสูงแบบนี้และก็สั่งใช้งานในปุ่มเดียวเปิดปิดสั่งการใช้งานง่ายๆโอ้ยสบายจังเล
1: ย
0: โปรโมชั่นที่ดีมารออยู่แล้วคุณผู้ชมคะห้ามพลาดเด็ดขาดเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Black Cyclone 1เซตราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมเพิ่มฟรีทันทีค่ะกับ Smart Hand Mop อีก1ชิ้นและยังไม่หมดให้โทรตั้งแต่วินาทีนี้เราแถมเพิ่มฟรีให้คุณค่ะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์อีก1เซตจากราคาทั้งหมด 2,870 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นและนี่คือราคาจ่ายจบเพราะจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะรีบโทรเลยที่เบอร์021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happy4h3 ค่ะ
1: ตอนนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายแบล็คไซโคลนของเรานะฮะจะได้อะไรไปใช้กันบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเขาจะต่อท่อยาวจะใช้ท่อสั้นจะใช้ตัวหัวดูดไปเลยก็ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปลั๊กอีกต่อไปตัวเครื่องสีดำสวยตัดกับสีม่วงดูดีคลาสสิกหรูหราแบบนี้แข็งแรงทนทานจากพลาสติก ABS และแบตเตอรี่กำลัง 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะ1ชาร์จเต็มใช้ได้ต่อเนื่อง50นาทีนะครับผมและน้ำหนักเบาแค่750กรัม
0: เบากว่ากระเป๋าสะพายคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชม
1: จริงมอเตอร์กำลังสูง 15,000 PA เรารับประกันมอเตอร์2ปีถ้ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ต้องส่งซ่อมและทีเด็ดของเขาคือถังเก็บฝุ่นใหญ่มากจุได้ถึง650มิลลิลิตรและคุณผู้ชมจะเห็นฟิลเตอร์ด้านในดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้มันย้อนออกมาฟุ้งคนเป็นภูมิแพ้จะชอบมาก
0: และถึงเวลาที่ต้องจับตาดูให้ดีๆกับการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น Black Cyclone
1: ในความจุ650มิลลิลิตรคุณผู้ชมมันจะไซโครนจริงๆดูดีๆนะ1 2ซ้ำว้าวคุณผู้ชม650วัดได้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในถังเก็บฝุ่นแบบนี
0: ้และไม่ว่าจะต่อท่อยาวนะคะถึง1 2ท่อนแบบนี้ไหนจะรวมหัวตะกุยที่ต่อไปอีกงานบ้านสูงๆที่คุณแม่บ้านสูงน้อย150แบบไพลี่แบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นซอกเป็นหลืบตามมุมลึกของโซฟาที่เราเอื้อมไปยากหรือแม้กระทั่งหยากใยสูงๆนะคะที่มันปลิวสวยไม่ว่ามุมไหนของบ้านคุณก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องไร้ฝุ่นทั่วบ้านแล้วล่ะค่ะ
1: เอาละครับผมมาถูหน้าจอกันดีกว่าเอ็งงงทำไมมีดูดแล้วมันถูได
2: ้
1: เพราะมันเป็น2 in 1คุณผู้ชมนะผมและดูดมันจะเป็นอย่างนี้เลยสามารถที่จะดูดสเควลฝุ่นเข้ามาแบบนี้ดูดดูดดูดดูดดูดพอหมดเข้ามาเสร็จแล้วไม่ต้องยกหัวดูดถูกันไปเลยทีเดียว
0: เดียวนะโดยปกติแล้วนะดูดก็ต้องดูดถูก็ต้องแยกอีกรอบนึงแต่วันนี้มี Black Cyclone ค่ะมันง่ายในขั้นตอนเดียว
1: คุณผู้ชมถ้าเขาสามารถแกะออกมา แล้วเอาไปลงถังซักได้เลยและการทำความสะอาดของเราไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับผม
0: ใช่แล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์เลยค่ะคุณผู้ชม
1: สำหรับกำลังจิ๋วแต่แจ๋ว 15,000 PA วันนี้เปิดสุดไปเลยแล้วดูกำลังการดูดที่แม็กซ์ของเขาอยู่ในร่องต่างๆนะวิ่งปื๊ดเข้ามาในเครื่องแบบโดยง่ายเลยเห็นไหมฮะ
0: โอ้ถ้าอย่างนี้นะเป็นพวกฝุ่นตามร่อง

0: ผมจิ้นผลต่างๆเจกขนมอาหารต่างๆรับรองหายกระจายเลย
1: มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะว่างานไหนๆก็เอาอยู่จริงๆนะบางทีเจอเศษใบบงใบไม้คุณผู้ชมดูให้มันหนำใจเลยไม่ต้องมานั่งกวาดไม่ต้องมารอปล่อยให้มันฟุ้งกระจายรวมไปถึงค่ะอย่างที่บอกไปเศษขยะต่างๆคุณผู้ชมขาก็สามารถดูดง่ายสบายแรงแบบนี้กันไปเลยบางทีบางบ้านเลี้ยงน้องหมาคุณไทยเคยเจอมั้ยกลับมาบ้านอีกทีว่าไอ้มัวจิชู่มันตกลงไปในพื้นน่ะเขาเอามาเล่นกันตะกุยกันกระจายแบบนี้หรือแม้กระทั่งค่ะเศษผมสาวๆอุ๊ยแต่งผมทำทรงนั้นทรงนี้ไม่ต้องกังวลไปได้เครื่องนี้ไปคุณผู้ชมขาพื้นผิวไหนเอาอยู่หมดเลยกับเครื่องดูดฝุ่นแบล็คไซคอนแบบไร้สายค่ะ
0: ในหัวที่เป็นแปลงนะฮะข้อดีของการที่เราใช้นะมันจะสามารถที่จะดูดและกวาดไปพร้อมกันกับตะแกรงมุ้งลวดต่างๆหรือฟิลเตอร์แอร์ป้องกันเรื่องของฝุ่นไรฝุ่นต่างๆลูกก็หายใจได้เต็มปอดกับเครื่องดูดฝุ่นที่เขาตะกุยหัวได้ขนาดนี
1: ้โอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมคะมันรักษาพื้นผิวเอาไว้ได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมดแค่หัวนั้นนะคะ
0: เรายังเปลี่ยนหัวต่อไปได้ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้หัวตะกุยเป็นหัวที่เอาไว้ตีเบาะได้และดูดได้พร้อมกันเลยทีเดียวตรงนี้ตบตบตีตีแล้วก็ดูดตบตบตีตีแล้วก็ดูดหัวดูดตรงนี้เนี่ยมันแข็งเนี่ยคุณผู้ชมตีและดูดได้เลย
1: โอ้โหเรียกว่าตะกุยฝุ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูดจัดการเก็บไปแบบนี้คุณผู้ชมคะตัวหลักว่าเจ๋งแล้วแต่มาดูตัวนี้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นพกพาเอาไว้ในรถแล้วยิ่งมีลูกเล็กหรือแม้กระทั่งคนทำงานกินขนมระหว่างไปทำงงทำงานเจอขนมแบบนี้ค่ะคุณแม่กับเครื่องพกพาที่ไร้สายเช่นเดียวกันผู้ชมดูสิสามารถดูดได้เร็วดูดไวไวแบบนี้เลยแล้วก็กลับมาสะอาดเอี่ยมอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วคะเนี่ย
0: ไม่มาแพนดี้รับไปด้วยเลยเก๋ๆแบบนี้ทิ้งครัวทิ้งห้องน้ำใช้ไม่มาแบบนี้นะฮะเก็บน้ำกระจายแล้วหายวับไปกับตาแล้วสามารถที่จะเอาไปซักใช้ต่อได้โดยที่มือเราเนี่ยไม่เปื้อนเลย
1: โอ้โหและเน้นย้ำค่ะว่านั่นก็ให้ฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ
0: ฟรี
1: อย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรสั่งซื้อเดือนๆค่ะ
0: ตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่กี่สายแล้วต้องรีบกดโทรเท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบล็คไซคอน1เซตจากปกติราคา 1,990 บาทเฉพาะสายที่โทรเข้ามาในตอนนี้แถมฟรีสมาร์ทแฮนด์ม็อบ1ชิ้นยังไม่หมดเฉพาะคนที่โทรมาวินาทีนี้แถมเพิ่มไปอีกกับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์1เซตจากปกติทั้งหมดราคา 2,870 บาทแต่คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-1613233ย้ำ02-1613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ LINE @happych3
1: จะซื้อให้ตัวเองจะซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสายโทรเข้ามาแน่นมากๆทุกคู่สายที่ต่อสายอยู่ห้ามวางสายเด็ดขาดแต่เวลาของเราสองคนรันหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรเซียนผู้ชมเคยไหมครับเราจะทำอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทำและมันทำไม่ค่อยได้ผมมีเทคนิคง่ายๆในการทำอะไรทุกอย่างในชีวิตให้ได้ง่ายๆเลยคืออะไรสั้นๆไหมฮะวิธีการสวมบทครับอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยน่าจะเก่งสวมบทเข้าไปเพราะพี่ตุ๊กเนี่ยเห็นไหมสวมบทนางเอกเพื่อนนางเอกเรื่องแม่พระเอกอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะ
1: ใช่
0: คือเล่นได้ทุกบทอ่ะนั่นคือการสวมบท

0: คนเราก็เหมือนกันครับท่านทำหน้าที่อะไรหรืออยากทำอะไรได้สวมบทบาทนั้นเข้าไปเวลาผมเปิดสอนการพูดเนี่ยนักเรียนผมเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาอ้างตัวเองพูดไม่เก่งไม่ได้นะฉันไม่คนไม่ชอบพูดพูดมันยากฉันไม่มีพรสวรรค์ไม่ได้เรียนมาไม่ได้หนังงี้5 4 3 2 1คุณสวมบทเป็นนักพูดอยู่บนเวทีเฮ้ยจะเป็นนักพูดแล้วเราจะกลายเป็นคนนั้นอย่างไม่น่าเชื่อครับผมเปิดสอนการไลฟ์สดอยู่เนี่ยการพูดการไลฟ์สดก็คนละศิลปะกันจะมานั่งอย่างนี้นะครับคือว่าเฮ้ยคุณสมบัตินักบาทนักไลฟ์ไปเลยฉันเป็นนักไลฟ์เว้ยฉันเป็นนักไลฟ์สดสวมบทประ5 4 3 2คุณเป็นบทนั้นก็ไปเลยท่านเป็นเจ้านายอยู่กับลูกน้องท่านรับบทเจ้านายพอเราเป็นลูกน้องคุยกับเจ้านายอยู่เจ้านายเรารับบทเป็นลูกน้องเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรในบทบาทนั้นอันนี้เราหลอกตัวเองเหรออาผู้หญิงบางคนน่ะมีลูกเสร็จสมบทเป็นแม่รู้อย่างนี้ยังไม่ได้นะลูกนั่นแหละพอเราเป็นลูกอยู่กับแม่จ้าแม่จ๋าจ้าแม่จ๋าอ้าวกลายเป็นลูกแล้วเว้ยแล้วพอเป็นเมียสมบทบาทอะไรเป็นเมียก็ต้องสมบทบาทภรรยาสิครับสมบทบาทให้ดีแล้วกันนะครับ
1: สวัสด
0: ีครับพี่ตุ๊ก
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
0: ่ไวเซียน
1: นะที่ตอนนี้เราก็สวมบทบาทพิธีกร
0: ใช่ไหมเดี๋ยวพอพี่ตุ๊กเป็นนักแสดงก็สวมบทบาทแต่ละบทนี่ก็ให้มา
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: แล้วก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด
0: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้บ้านเราเข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วแต่ก็ยังมีความร้อนของอากาศอยู
0: ่
1: อาจารย์รู้ไหมว่าหน้าร้อนเนี่ยหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราควรจะกินอะไร
0: กินอะไรที่มันเย็นๆไง
1: ถูกต้องถูกต้องแต่นอกจากเย็นแล้วเนี่ยจะต้องมีรสขม
0: รส
1: ขมแล้วก็รสเย็นอย่างที่บอกแล้วก็รสจืด
0: ๆแสดงว่าแอร์ตู้เย็นนี่กินไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยขม
1: มันใหญ่ไป
0: ใหญ่ไป
1: เข้าปากไม่ได
0: ้โอเคครับ
1: นะแล้วก็ของหวานที่ดีคืออะไรรู้ไหม
0: เ
1: ฉาก๊วย
0: เอาเหรอ
1: เฉาก๊วยเนี่ยนะแบบว่าเป็นอาหารที่กินดีมากคลายร้อนได้ดีนะคะมีฤทธิ์เย็นแก่ร้อนในกระหายน้ำขับเสมหะมีใยอาหารสูงด้วย
0: มี
1: ใยอาหารสูงเนี่ยมันจะช่วยลดอาการท้องผูกแล้วก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้ออักเสบได้แล้วก็แถมยังมีแคลอรี่ต่ำด้วยแต่ต้องระวังนิดนึงจะทานเฉาก๊วยให้ดีอย่าใส่น้ำตาลหรืออย่าใส่น้ำเชื่อมเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลในเลือดจะสูง
0: ไม่ดี
1: ใช้น้ำตาลทรายแดงเหยาะๆนิดนิดอร่อยเลย
0: ครับผมเฉาก๊วยมีประโยชน์ไหนๆเราก็อยู่กับของดำแล้ววันนี้เราจะดำต่อกันไปเลยดีไหมครับ
1: อะไรล่ะ
0: ของดำที่ผมจะว่าต่อไปนี้มีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยและชะลอวัยได้ด้วยคืออะไรนั้นทราบไหมงาดำไม่เกี่ยวกับช้างครับงาดำที่กินได้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันดีแคลเซียมสารต้านอนุมูลอิสระเพียงแต่ตักใส่สลัดโยเกิร์ตทำเป็นน้ำงาดำช่วยเสริมอาหารทำให้มีประโยชน์มากเพราะมีโพลีฟีนอลแล้วก็วิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระรักษาการทำงานร่างกายได้ครับ
1: ดีมาก
0: แต่ข้อควรระวังด้วยนะเนื่องจากมันมีแคลอรี่สูงควรรับประทานในปริมาณที่สม่ำเสมอก็พอครับและอีกอย่างครับดำเหมือนกันเลยครับพี่ตุ๊กถั่วดำครับถือเป็นเพื่อนแท้สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนจากพืชและใยอาหารอีกทั้งยังมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยในการเผาผลาญและต้านอนุมูลอิสระด้วยครับเมนูแนะนำเวลาไปทำก็คือนำไปต้มซุปหุงผสมกับข้าวหรือทำเป็นน้ำเต้าหู้ถั่วดำก็ได้เลย
1: แต่ไม่ใช่นี่ใช่ไหมข้าวเหนียวถั่วดำ
0: อันนั้น
1: อ้วน
0: หวานหวานหน่อยนะฮะเคล็ดลับอยู่ตรงไหนแล้วควรเลือกสารน้ำตาลน้อยๆปรุงเองเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลเมื่อกี้นะถั่วดำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดหอมดำไหม
1: เห็ดหอมก็ดำ
0: ดำกัน
1: แล้วน้ำตาลเข้ม
0: โอเคครับผมเป็นขุมพลังเสริมของภูมิคุ้มกันเลยนะแคลอรี่นั้นต่ำแต่สารอาหารสูงมากนะประโยชน์ก็คือมีใยอาหารช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพลำไส้ได้อย่างดีแต่มีข้อพึงระวังนะครับไม่ควรแช่เห็ดหอมแห้งนานเกินไปเพื่อรักษาเนื้อสัมผัสและสารอาหารที่ดีเอาไว้ให้มากที่สุดครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละ
0: ถูกต้องครับผมเล็กอันก็คือดำนี่นะครับ
1: อะไร
0: เห็ดหูหนูดำ
1: เห็ดหูหนูมันก็เป็นสีน้ำตาลมันก็ไม่ได้ดำหรอก
0: อ๋อเหรอแม่คำๆก็ใช้ได้แล้วล่ะ
1: รสนิยมชอบนี
0: ้คำๆพอได้อยู่นะรับฉายาเป็นพนักงานกวาดขยะในลำไส้เพราะว่าอุดมไปด้วยใยอาหารแล้วก็โพลีแซคคาไรด์ครับประโยชน์แคลอรี่ต่ำมากช่วยคุมน้ำหนักส่งเสริมสุขภาพหัวใจและกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีครับ
1: ทำอะไรนะ
0: กระตุ้นการขับถ่าย
1: ขับถ่าย
0: ครับผม
1: ก็ดี

0: แต่คำแนะนำมีเพิ่มด้วยนะควรแช่ให้บานเต็มที่แล้วก็ปรุงให้สุกก่อนทานนะและอีกอันนึงอันนี้ดำแน่นอนครับโกโก้ครับไม่ดำได้ไงโกโก้ใช่ไหมหรือดาร์กช็อกโกแลตโกโก้ที่มีความเข้มข้นสูงคือตัวช่วยชั้นดีในการผ่อนคลายจิตใจชะลอการเสื่อมของเซลล์ได้ด้วยวิธีการเลือกนะพี่ตุ๊กนะควรเลือกโกโก้ช็อกโกแลตที่มีโกโก้มากกว่า 70% ขึ้นไปหรือผงโกโก้ที่ไม่เติมน้ำผมเคยกินแบบ 0% หรอก
1: โอ้ข
0: มมาก
1: ขมมากแต่เขาบอกว่าให้กินดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยนะก่อนนอนทำให้หลับสบาย
0: เหรอ
1: แล้วก็ไม่อ้วนด้วย
0: ใช่ไหมขอแนะนำนะฮะผงโกโก้ในโยเกิร์ตช่วยให้มีกลิ่นหอมและสุขภาพดีโดยไม่เลี่ยนด้วยครับ
1: ส่วนช่วงหน้าใครที่ชอบทานไอติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอติมที่เป็นรสผลไม้จากน้ำผลไม้ 100% ติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: เหรอ
2: นอตเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วยนอตเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
0: จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคุณลุงคนหนึ่งนะเป็นพี่ของพี่ตุ๊กนะอายุเยอะกว่า79ปีแล้วแต่ไม่เหงาฮะเพราะว่าทำไอติมโฮมเมดด้วยผลไม้แบบ 100% เลยแล้วถ้วยก็เป็นผลไม้สามารถกินได้ด้วย
1: อ้าวเหรอ
0: เออ
1: น่าสนใจ
0: เป็นยังไงลองชมได้เลยครับ
3: นี่ไม่ใช่แค่ไอติมดับร้อนทั่วไปแต่เป็นไอเดียสุดจึ้งของร้านกินติมโฮมเมดพิกัดลับในซอยลาดพร้าว122ของคุณลุงพรเทพวัย79ปีอดีตนักเคมีที่เลือกใช้ชีวิตวัยเกษียณแบบไม่เหงาเปลี่ยนห้องครัวให้เป็นห้องทดลองคิดขนไอติมผลไม้โฮมเมดสูตรเฮลตี้ขนผลไม้ไทยตามฤดูกาลมาทำแบบสดๆ 100% ลองผิดลองถูกเป็นปีๆเพื่อให้ได้รสชาติแท้ๆจากธรรมชาติแถมมีถึง10รสชาติตั้งแต่ทุเรียนมะม่วงอะโวคาโดแล้วรสชาติแปลกใหม่อย่างไข่ผำซุปเปอร์ฟู้ดเมืองไทยแล้วรสหม่าล่าที่คุณลุงบอกว่าถ้าไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงค่ะ
4: ทุกอย่างในนี้เราทำผลไม้สดทั้งหมดเราเอาผลไม้สดๆมาผสมทั้งหมดเลยในเนื้อผลไม้เต็มเนี่ย 100% เต็มอะโวคาโดเป็นอะโวคาโดลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่ทุเรียนเป็นทุเรียนชูรสชาติผลไม้โดยตรงเลยรสชาติเราเน้นความกลมกล่อมเราไม่หวานจัดรสชาติเปรี้ยวพอเหมาะทุกอย่างให้บาลานซ์กันทั้งหมดพอกินแล้วมันได้อรรถรสของผลไม้เลยฮะมันไม่ได้เป็นกลิ่นเวลาทานของเราเนี่ยปั๊บเวลาเขาละลายปั๊บเนื้อผลไม้ก็จะทุ้งลิ้นของคุณมาทันทีว่าโอ้นี่เป็นเนื้ออะโวคาโดนะเอ้ยอันนี้เนื้อทุเรียนสดนะรสชาติสัมผัสจะได้แบบนี้คือเราไม่มีพวกครีมเทียมเราไม่มีวิปครีมเราไม่มีนมพยายามพัฒนาขึ้นมาจากรสชาตินี้ให้เหมาะสมแบบนี้จากนี้ให้ความเข้มข้นให้มันเหมาะสมแบบนี
3: ้สูตรไอติมว่าเด็ดแล้วไอเดียการนำเสนอชนะเลิศค่ะคุณลุงยังนำสกิลความเป็นนักเคมีเก่ามาบาลานซ์รสชาติและจับคู่ความอร่อยเสิร์ฟมาในถ้วยผลไม้สดกินได้มีว่าจะเป็นมะละกอแตงไทยแก้วมังกรหรือแคนตาลูปก็ปอกกันสดๆหวานเนื้อกันถ้วยต่อถ้วยดูอย่างถ้วยมะละกอสุกนี้สิคะได้ทานทั้งไอติมรสเข้มข้นและเนื้อผลไม้สดแบบเต็มๆสวยด้วยมีประโยชน์ด้วยแถมรสชาติก็เข้ากันแบบพอดิบพอดีค่ะ
4: คือวัตถุดิบเป็นสิ่งตัวแปรที่สำคัญความเปรี้ยวหวานจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นแล้วทุกอย่างเราต้องชิมก่อนสุกเกินไปก็ไม่ได้เปรี้ยวเกินไปก็ไม่ได้ถ้าเปรี้ยวเกินไปเราต้องทำยังไงเพราะนั้นอันนี้อยู่ที่ความชำนาญเฉพาะทางมะละกอต้องเลือกรสชาติต้องใช้สตรอเบอรี่ต้องใช้มะม่วงต้องใช้สับปะรดแก้มังกรเนื้อของเขากินเขาจะมีความจืดชื่นนิดนึงแต่เราเอาของหวานมันเข้าไปผสมนิดนึงมันก็จะกลมกลืนนะพอดีคือทุกคนมาทานเนี่ยบอกว่าอร่อยนะคุณตาของคุณตาทำสวยนะคุณตาคิดดีนะก็เป็นความภูมิใจที่ว่าหาซื้อไม่ได้เราก็จะยึดหลักตรงนี้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
3: เห็นความพิถีพิถันและไอเดียว้าวขนาดนี้แต่ราคาน่ารักจับต้องได้เริ่มต้นที่55บาทส่วนแบบจัดเต็มในถ้วยผลไม้สดแบบนี้แค่99บาทเท่านั้นนอกจากลูกค้าจะได้รับความอร่อยชื่นใจแล้วสิ่งที่ได้รับกลับไปเต็มๆก็คือพลังบวกจากคุณลุงที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและคุณค่าของคนเราไม่ลดลงไปตามวัยค่ะ
4: ในวัยของเกษียณเนี่ยเราอย่าไปท้อแท้กับชีวิตถึงเราจะตกอับจะดีจะชั่วอะไรอย่าไปท้อแท้ทุกอย่างอย่างน้อยผมก็เป็นความภูมิใจว่าได้คิดอะไรที่มันแปลกใหม่ที่คนคิดไม่ถึงของเราเห็นทุกวันทุกวันแต่คิดไม่ถึงว่าเออเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะเราอายุ 7-80 แล้วจะปล่อยชีวิตให้ลมหายใจหายใจออกไปวันๆหนึ่งเอาประสบการณ์ที่เราเคยมีมาสะสมให้ลูกหลานเขาได้จดจำสักนิดหนึ่งถึงเราจะพ่ายแพ้อะไรมาในอดีตเราไม่พูดถึงคิดก้าวหน้าคิดบวกอย่างเดียวคิดได้ทำได้เป็นจริงได้ถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จนะมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าเงินทอง
3: ทุกวันนี้ร้านกินติมโฮมเมดไม่ได้ขายแค่ของหวานดับร้อนแต่กำลังส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัยได้รู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนไหนถ้าหัวใจไม่ยอมแพ้ก็สร้างความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอใครอยากตามมาชิมไอติมผลไม้แท้ๆฝีมือคุณลุงพิกัดกรุงเทพแวะไปได้ที่ซอยลาดพร้าว122ส่วนพี่น้องชาวใต้อยู่ที่อำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชแวะไปชิมแวะไปอุดหนุนกันนะคะ
1: ขยันขันแข็ง
0: ครับ
1: เรียกว่ามีอะไรทำตอนแก
0: ่
1: จะได้ไม่เฉาเนาะแล้วได้เงินด้วยแต่นี่จะลองไอติมไง
0: ไข่แห
1: ไข่ผำ
0: ไข่ผำไข่ผำเป็นไงครับ
1: ก็อร่อยดีก็เป็นไอเดียแปลก
0: ๆชื่อร้าน
1: ชื่อร้านไอติมกินติมโฮมเมด
0: ครับ
1: อยู่ลาดพร้าว122
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ที่ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไอเดียที่แปลก
0: ดีมาก
1: แล้วก็เป็นคุณลุงที่อายุ79ที่ไม่อยู่นิ่ง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอยู่นิ่งแล้วเดี๋ยวเฉาแกก็คิดบีซี่คิดค้นไอ้นู่นไอ้นี่ออกมาก็ทำเป็นไอติมโฮมเมดน่ายกย่อง
0: แล้วก็ไม่หวานมากด้วย
1: ไม่หวานมากใช่ใช้ได้เลยค่ะใช่อร่อยเที่ยวทั่วไทยวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: รับรองว่าสายหมูต้องไม่พลาดสายบุญต้องไม่พลาดเพราะว่าจะพาไปเที่ยววัดนะคะวัดสไตล์ไทยล้านนาแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
0: ครับ
1: แล้วสำหรับใครที่ชอบทานองุ่นรับรองว่าต้องไม่พลาดองุ่น14สายพันธุ์แต่จะอยู่ที่จังหวัดอะไรไปชมกันเลยค่ะ
0: ครับ
3: เที่ยวทัวร์ไทยวันนี้พิกัดแรกชวนสายบุญไปสัมผัสเสน่ห์วัดสวยแบบล้านนาแต่อยู่แค่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่คือวัดเขาสวรรตาสถาปัตยกรรมเขาสวยจริงๆค่ะจุดแรกห้ามพลาดคือการไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระประธานภายในวิหารพุทธานุภาพที่โดดเด่นด้วยศิลปะแบบล้านนาทั้งลวดลายงานปูนปั้นและงานแกะสลักแบบโบราณที่หาชมได้ยากมาแล้วต้องไปกราบขอพรกันต่อที่วิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิหารพระอุปคุตและวิหารพระนาคปรกเพื่อความเป็นสิริมงคลสายมูสายคอนเทนต์มาที่เดียวได้ทั้งรูปสวยๆได้ทั้งความปังแน่นอนไปกันต่อที่พิกัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเอาใจคนชอบองุ่นแบบขั้นสุดพาไปที่สวนองุ่นกัญญาฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะสวนองุ่นปลอดสารบนพื้นที่กว่า2ไร่ที่ปลูกองุ่นรวมถึง14สายพันธุ์โดยเฉพาะบิ๊กเพอร์เลตองุ่นเขียวเนื้อกรอบแน่นและสายพันธุ์ S48 ลูกใหญ่ไร้เมล็ดรสชาติหวานอมเปรี้ยวการันตีความปลอดภัยปลอดสารพิษแบบ 100% ในราคาเข้าถึงง่ายเริ่มต้นแค่กิโลกรัมละ100บาทใครอยากได้ฟิลตัดองุ่นสดๆด้วยตัวเองอยากเดินถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศสวยๆแบบนี้ปักหมุดสวนองุ่นกัญญาฟาร์มแล้วตามมาได้เลยค่ะไปกันต่อที่จังหวัดตรังชวนไปแซ่บกับเมนูไทยอีสานกันที่บ้านสวนตะคอนร้านส้มตำลับๆกลางสวนปาล์มของคุณปู่ที่ทางร้านเขาตั้งโต๊ะและเก้าอี้กลางลำคลองบ้านเขาหลักแบบนี้เลยค่ะจุดขายคือการนั่งทานส้มตำและเมนูอีสานรสเด็ดพร้อมนั่งแช่เท้าในน้ำที่ไหลผ่านแบบเย็นฉ่ำส่วนเด็กๆลงไปแช่ทั้งตัวกันแบบนี้เลยแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่บรรยากาศคึกคักนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมาเที่ยวตลอดทั้งวันอาหารที่นี่เริ่มต้นแค่หลัก10นั่งได้ไม่จำกัดเวลาเลยค่ะ ใครที่ชื่นชอบธรรมชาติชอบทานอาหารอร่อยๆ อยากมานั่งแช่เท้าเย็นๆเปิดพิกัดแล้วตามมาได้เลยปิดท้ายวันนี้ชวนสายแคมปิ้งไปชมทะเลหมอกสวยๆกันที่ภูหัวห้อง

0: หมอกสุดปังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะที่นี่เขามีลานกางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวให้ได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสบรรยากาศขุนเขาอย่างใกล้ชิดไฮไลท์คือการชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอกที่กว้างไกลกว้างจนมองเห็นเทือกเขาพรมแดนไทยลาวได้แบบพาโนรามาวันหยุดวันว่างนี้ใครกำลังมองหาที่พักผ่อนชิลๆตามไปเที่ยวกันได้นะคะ
1: วัดสวยมากอลังการมลังมาเลืองมากเนาะองุ่นก็น่ารักเดินแล้วก็เลี้ยหัวไปตลอดล
2: ู
1: กใหญ่มากเลย
2: จะได้ทานไม่ค่อยเป็นพี่ทุกชอบใช่ไหม
1: องุ่นเหรออาจารย์ไม่กินองุ่นเหรอ
2: ไม่กิน
1: จริงเหรอทำไมไม่ก
2: ิน ไม่อร่อย
1: ฮะ
2: ไม่อร่อย
1: ไม่กินอะไรหลายอย่างมากเลยนะในชีวิตเนี้ย
2: ครับ
1: เออ
2: กินไอติมนี่ไงคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับดอกไม้ทุกพันต่างงดงามตามแบบของตนคนทุกคนต่างก็ไม่ดีของตนได้โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครให้เสียเวลาหรือคอยอิจฉาคนอื่นครับ
1: เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด
2: ใช่
1: ฉันสวยฉันเลิศนะม
2: ั่
1: นใจในตัวเองเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ไว้ลงสีเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไว้เสียน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอามธนภูมิและคุณแหวนปวริษานะครับรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและรับฟังไปพร้อมกันได้นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
0: เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะกับการที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC นะคะได้ยกย่องค่ะพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์พาในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกค่ะสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยในแถลงการนะคะระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยทรงสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนภายใต้กระบวนการยุติธรรมทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์เป็นต้นแบบในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพถือเป็นมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลค่ะ
1: และหากจะพูดถึงพระกรณียกิจและโครงการในพระดำริที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและก็ช่วยชีวิตผู้เดือดร้อนมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับเชื่อว่าหลายคนจะต้องคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยสภากาชาดครับได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยว่ามูลนิธินี้เกิดจากพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในปีพ.ศ. 2538ซึ่งครั้งนั้นอิทธิพลของพายุโอลิสทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงถึง 2.27 เมตรล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายสำคัญในกรุงเทพมหานครยาวนานถึง2เดือนปัญหาการจราจรที่เป็นอัมพาตทำให้ภาครัฐนั้นต้อง

0: นำกระสอบทรายมาทำคันกั้นน้ำแต่ว่าการกั้นน้ำในครั้งนั้นกลับกลายเป็นการกักน้ำซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยริมแม่น้ำต้องจมน้ำสูงขึ้นและใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากในขณะที่พื้นที่ถัดไปกลับใช้ชีวิตได้กันตามปกติความเครียดและรู้สึกขาดที่พึ่งก็ทำให้ประชาชนนั้นเกิดการปะทะยื้อแย่งกระสอบทรายและทะเลาะวิวาทจนกลายเป็นข่าวดังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทอดพระเนตรข่าวด้วยความห่วงใยราษฎรจึงทรงมีรับสั่งว่าอยากเสด็จไปช่วยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจก่อนที่วันที่29ตุลาคม2538ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์พาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นสะพานบุญรับน้ำใจและสิ่งของจากประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมเพื่อนำไปส่งต่อและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมเป็นการเกื้อกูลกันแบบเพื่อนพึ่งพาซึ่งกันและกันส่งผลให้เหตุการณ์ที่ตึงเครียดในวันนั้นสงบลงได้ด้วยความละมุนละม่อมและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่พระองค์ทรงร่วมกับสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยขับเคลื่อนต่อเนื่องมาจนกระทั่งจัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2544โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพซึ่งต่อมามูลนิธิได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและก้าวหน้าโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพระองค์ทรงผสานองค์ความรู้ทางกฎหมายเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทรงนำความคิดเชิงระบบและหลักนิติธรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติเปลี่ยนผ่านงานบรรเทาทุกข์แบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างครบวงจรยกระดับมูลนิธิให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยมาจนถึงปัจจุบัน
1: และในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้นะคะกรมสุขภาพจิตก็ได้แนะนำประชาชนให้พึงระวังความรู้สึกเศร้าอะไรที่อาจส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นหรือรู้สึกเศร้าสะสมซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมอันเป็นภาวะที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งถือเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจเสมอไปโดยแนะนำนะคะว่าประชาชนสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเองได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีและหากรู้สึกเศร้าจนไม่ไหวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: มาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลายคนก็เล็งเอาไว้พี่แหวนว่าอยากจะเอาไว้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แบบสั่งอาหารให้เขามาส่งเราที่บ้านนะซึ่งสามารถเปิดให้ใช้บริการวันนี้วันแรกครับประชาชนที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ของ4แอปพลิเคชันได้แก่ GrabFood, LineMan, Robinhood และ Shopee Food ได้ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถใช้ได้จนถึง3ทุ่มของทุกวันโดยตอนนี้มีร้านอาหารที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเข้าร่วมโครงการพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 88,198 ร้านค้าส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชัน Food Delivery นะครับกดเลือกแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบก็จะเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดยืนยันการผูกบัญชีและยินยอมเข้าถึงสิทธิ์จากนั้นก็ค้นหาร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ของโครงการได้เลยนะครับเลือกเมนูที่ต้องการกดลงตะกร้านะครับแล้วก็กดสั่งซื้อครับระบบก็จะคำนวณสัดส่วนการจ่ายให้เองนะครับแล้วก็เราต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อกดชำระเงินภายใน5ถึง10นาทีเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นก็รอรับอาหารที่จะมาส่งถึงที่ได้เลยนะครับวันนี้เปิดให้ใช้บริการเป็นวันแรกนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนครับ
1: มาต่อกันที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะใกล้เข้ามาแล้วที่เราจะได้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะในวันที่28มิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะไปร่วมเสวนากับงานที่มีชื่อว่า106 Coffee Talk ครั้งที่2กรุงเทพมหานครโอกาส SME โอกาสของเศรษฐกิจไทยกันก่อนค่ะนี่เป็นกิจกรรมนะคะที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz จับมือกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อเชิญผู้ประกอบการ SMEs เจ้ากทม.และผู้ที่สนใจมาร่วมสะท้อนความคิดเปิดมุมมองต่อนโยบายและโอกาสในวาระการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยในงานนะคะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากรทรงคุณวุฒิทั้งดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรคุณอุปถัมภ์นิสิตสุขเจริญนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดงาน EMA และดร.นพพงษ์ธีระวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยดำเนินรายการนะคะโดยพี่ปุ๊กสมาพรชูกิจจากรายการ Smart SMEs กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 15:30 น.ที่ร้านกาแฟ Black Canyon Excerpt Studio รามคำแหง81ผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมฟรีแค่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS 4838106หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร024249755ค่ะ
0: ไปฟังกันได้นะครับงานนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะใครที่ประกอบธุรกิจ SME นะครับน่าจะเป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะครับปิดท้ายช่วงนี้กันที่กิจกรรมงานวิ่งการกุศลนะครับ A5 Run With Love ปีที่3ที่ครั้งนี้เขาระดมทุนไปได้กว่า 1.7 ล้านบาทไปช่วยผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการครับA5 Run With Love ปีที่3นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Run With Purpose Build the Future นะครับงานจัดขึ้นเมื่อวันก่อนที่สวนรถไฟครับมีกลุ่มคนรักสุขภาพไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนครั้งนี้ระดมทุนบริจาคไปได้รวมกว่า 1.7 ล้านบาทนะครับโดยรายได้ทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยโรคหัวใจพิการเป็นการสนับสนุนการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งหลายรายก็ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภาวิตปุญญฤทธิ์กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเป็นผู้รับมอบซึ่งตลอด3ปีของการจัดงานมานะครับระดมทุนไปได้แล้วรวมกว่า 4.6 ล้านบาทนะครับช่วยเหลือเด็กทารกโรคหัวใจพิการไปแล้วกว่า30ชีวิตครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านด้วยเรียกว่าได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ได้บุญไปในตัวด้วยครับ
1: และช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะความประทับใจนะคะของคนบันเทิงที่มีโอกาสได้ถวายงานนะคะอย่างใกล้ชิดกับพระองค์พาที่พอเราได้อ่านแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มไปด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: แบคเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
7: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
8: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
9: ข่าวดีอะไรหรอ
8: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้ Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
11: ใหญ่
12: เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
11: 18ถึง28มิถุนายนนี้รวมคุณต่อยยกทั
13: พโกงคนโกง
14: เท่ากับไม่โกงเว้ย
15: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
16: เข้ามาแล้ว
17: รวยรวยเละละมึงรวย
18: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
19: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
20: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
21: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
9: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่

0: บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
1: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
3: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
4: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
5: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่

0: Protect IC Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยนะคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะนักร้องระดับตำนานนะคะอย่างพี่เบิร์ตธงชัยไม่อินไปนะคะก็ได้ออกมาเผยความประทับใจนะคะในพระเมตตาที่พระองค์พานั้นทรงมีต่อตนเองและครอบครัวมาโดยตลอดค่ะพี่เบิร์ตเผยว่าตนได้รับพระเมตตาจากพระองค์พามาตั้งแต่ที่ครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์และเคยมีโอกาสร่วมร้องเพลงรวมถึงถวายงานในวาระสำคัญต่างๆหลายครั้งอีกทั้งยังได้รับโอกาสเข้าเฝ้าทั้งเป็นการส่วนพระองค์และในโอกาสอันเป็นมงคลต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้นะคะพระองค์พายังเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตอีกหลายครั้งพี่เบิร์ตยังบอกด้วยนะคะว่าพระเมตตาจากพระองค์ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกับพี่เบิร์ตและครอบครัวรวมไปถึงทุกๆคนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านซึ่งขณะที่พระองค์ทรงพระประชวรทุกคนก็เฝ้ารอปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นแต่เมื่อวันนี้มาถึงค่ะพี่เบิร์ตก็ค้นพบว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงคือ47ปีที่พระองค์อยู่กับพวกเราพระราชทานความสุขความเจริญความก้าวหน้าให้กับพวกเราคนไทยมาตลอดและจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพี่เบิร์ตและประสบนิกรชาวไทยตลอดไปชั่วนิรันดร์ค่ะ
2: นอกจากพี่เบิร์ตแล้วนะครับอีกคนในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความอาลัยก็คือนักร้องและนักแสดงสาวลาล่าปงหลางสะอ่อนนะครับที่ได้โพสต์ความรู้สึกผ่านทาง Facebook ครับพร้อมกับเผยคลิปวิดีโอแห่งความทรงจำนะครับขณะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับพระองค์พาโดยลาล่าบอกว่านี่เป็นคลิปที่ประทับใจที่สุดในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านนับเป็นความภูมิใจสูงสุดที่ได้มีโอกาสนี้ด้วยความรักและอาลัยพระองค์พาอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งในคลิปวิดีโอก็ได้เผยให้เห็นขณะที่พระองค์พาร่วมร้องเพลงพระราชทานเค้กและช่อดอกไม้ช่อใหญ่นะครับให้กับวงปงลางสะออนนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงตัดกับลาล่านะครับว่านี่สำหรับคุณดอกไม้ใหญ่ก็คือลาล่าเขาจะติดดอกไม
1: ้
2: ใหญ่
1: ใหญ่เบิ้ม
2: ที่ศีรษะตรงนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายครั้งเลยที่วงปงลางสะออนได้ร่วมทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนกับพระองค์ท่านนะครับลาล่ายังออกปากด้วยว่าพระองค์นั้นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่น่ารักมากซึ่งช่วงเวลาที่เธอทราบข่าวนะครับขณะนั้นเธอกำลังอยู่ในช่วงระหว่างของการเดินทางไปทำการแสดงร่วมกับวงปงลางสะออนอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ทันทีที่ได้ทราบประกาศแถลงการก็ถึงกับเข่าทรุดแล้วก็หัวใจแตกสลายเหมือนอย่างคนไทยอีกหลายๆคนที่อยู่ในบ้านเราแล้วก็อยู่ในอีกหลายที่ทั่วโลกเลยนะฮะ
1: ค่ะส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสองสาวสุดฮอตค่ะของช่อง3อย่างน้องอุ้มและน้องแบมนะคะก็ได้ชวนแฟนๆทุกคนค่ะมาร่วมส่งท้ายความฟินของตอนสุดท้ายนะคะของซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มค่ะจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับผลงานซีรีส์คู่กันเรื่องแรกของสองสาวอุ้มอิสยาและแบมสราลีสำหรับ Fulfill รักเติมเต็มซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่อง3ก็ได้จัดงานให้แฟนๆได้มาร่วมส่งท้ายความฟินไปพร้อมๆกันในงานที่มีชื่อว่าFulfill รักเติมเต็ม Final Episode with อุ้มแบมบรรยากาศหน้างานบอกเลยว่าคึกคักสุดๆเพราะนอกจากแฟนๆจะมากันเยอะมากๆแล้วยังมีแบ็คดรอปซุ้มเงินรวมถึงของขวัญมากมายมามอบให้กับอุ้มแบมด้วยพอเริ่มงานนะคะนอกจากแฟนๆจะได้รับชมบทสรุปสุดท้ายของซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มแล้วอุ้มแบมก็ยังร่วมกิจกรรมกับแฟนๆรวมถึงเตรียมโชว์สุดพิเศษมามอบให้กับทุกคนด้วยส่วนในช่วงสุดท้ายนะคะสองสาวถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เจอกับเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆเตรียมไว้ให้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอุ้มและแบมกันค่ะ
3: กำลังใจที่ทุกคนส่งมาแล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนทำให้เรามันแบบอิมแพกมากๆเลยก็รู้สึกว่าแบบพวกเราโชคดีมากเลยที่ได้เจอกับทุกคนนะคะผ่านไวๆเหมือนกันเกือบปีกับโปรเ

0: จากนี้ก็ขอบคุณที่เราแบบจับมือกันมาตั้งแต่วันแรกก้าวแรกมาจนถึงตอนนี้แบบได้ดีใจที่แบบว่าเราแบบได้เดินแบบด้วยกันมาได้มาเจอกับแฟนๆได้เจอกับประสบการณ์ดีๆเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้แบบว่าชีวิตของเราแบบมีสีสันมากขึ้นก็อยากจะบอกว่าเก่งมาก
1: ก็ขอบคุณพี่อุ้มที่แบบทำให้แบบโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เราแบบได้มาร่วมเดินทางเจอร์นี่นี้ด้วยกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยแบบก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งชัปเตอร์ของชีวิตที่แบบชอบค่ะแล้วก็อยากยังไม่อยากให้มันจบยังอยากให้แบบมีเจอร์นี่ต่อๆไปด้วยกันอีกค่ะ
0: พวกเราก็จะตั้งใจแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเนาะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็พวกเราพร้อมที่จะมอบความรักให้ทุกคนเหมือนกันเหมือนกับที่ทุกคนมอบความรักให้พวกเราค่ะ
2: หลังจากนี้นะคะอุ้มแบมจะมีผลงานอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกสามารถติดตามได้ที่รายการข่าวสามสีรับรองว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะรีบนำมาบอกทุกท่านแน่นอนค่ะ
3: โอ้ยฟินกันเลยนะฮะฟินกันเลยจริงๆผมอยากบอกว่าน้องทั้งสองอ่ะน้องทั้งน้องอุ้มแล้วก็น้องแบมอ่ะคือเธอสวยมากๆอยู่แล้ว
2: สวยมากทั้งคู
3: ่เราเห็นเธอมาโดยตลอดตั้งแต่แบบเธอเล่นแบบละครปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาแวะเวียนมารายการของเราบ่อยครั้งแต่ว่าสิ่งที่มันสังเกตได้พี่แหวนไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี
2: ้นั่นคืออ
3: ยากได้คำตอบมากๆคือสาวคนไหนนางเอกคนไหนที่ไปเล่นซีรีส์แนวแซฟิกอ่ะจะสวยขึ้นแบบ
2: เฮ้ยรู้สึก
3: สวยแบบก้าวกระโดด
2: เออจริงออร่ามันจะออกมันจะเปล่งประกาย
3: เ
2: ออ
3: แล้ว
2: ทำไมอ่ะ
3: แล้วหลายคนพูดแบบนี้เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมแบบได้ยินเสียงข้างบน
2: ว่า
3: ห้องคอนโทรลเขาบอกว่าเมื่อก่อนชอบอุ้มนะตอนนี้โอ้โหแบมก็สวย
2: เออ
3: สวยเหมือนกัน
2: แบมคือแบบเปล่งประกายเลยตอนนี้สวยกินกันไม่ลงเลยค่ะคู่นี
3: ้โอ้โหแล้วนี่เป็นแบบชื่นใจอ่ะชื่นใจแทนพวกเขาจริงๆนะเพราะว่ากว่าที่จะตัดสินใจมาเล่นซีรีส์แซฟฟิกอ่ะมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายในฐานะของนักแสดงมากๆเหมือนกันนะครับเขาต้องทำความรู้จักกันนะครับปรับจูนทัศนคติ mindset ต่างๆนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดบทบาทของตัวละครออกมาให้มันสมบทบาทมากที่สุดแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆได้เหมือนอย่างที่อีกหลายๆคู่ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี
2: ้
3: ยินดีกับอุ้มแบมด้วยนะครับแล้วก็จะรอติดตามผลงานซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับ
2: เคมีเขาดีมากเลยอ่ะคู่นี
3: ้นะ
2: แล้วเล่นให้คนเชื่อว่าคู่นี้เขารักกันจริงๆอ่ะแล้วเราก็อินตาม
3: เอ๊ะหรือเขารักกันจริงๆแล้ว
2: เออก็ไม่แน่เขาดูแบบตัวติดกันตลอดเวลาอะไรยังไง
3: พายเรือใหญ่แล้ว
2: พายเรือใหญ่แล้วเจ๋งสุดฤทธิ์เลย
3: อ่ะจากซีรีส์ไปแล้วนะครับมาดูละครกันบ้างนะครับทาตรีออกอากาศเป็น EP 3แล้วครับเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ทาตรีนะครับนี่เป็นผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ2พระนางมากความสามารถอีกคู่ของทางช่อง3นะครับพลณวัฒน์และจีน่ายีนาหลังจากออกอากาศไป2ตอนก็จะเห็นเลยว่าเรื่องราวนั้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากคือเรื่องเก่าเนี่ยยังไม่ทันเคลียร์เลยเรื่องใหม่ก็มาสมทบอีกแล้วเมื่อรจิตจีน่ายีนาครับได้พาทหารอเมริกันบาดเจ็บเข้ามาในบ้านโสมส่องแสงส่วนทางด้านทาตรีพลณวัฒน์เองเนี่ยก็ยังวุ่นไม่เลิกกับญาติๆที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะเข้ามารับมรดกของเขาแถมรจิตเองก็ยังถูกใครบางคนลอบทำร้ายอีกด้วยขณะขี่ม้าจนเสียหลักเกือบตกจากหลังม้าเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าคืนนี้อยากให้มาร่วมลุ้นกันเพราะว่าฉากขี่ม้าเนี่ยนะฮะบอกแบบนี้เลยว่าทั้งคู่ทุ่มเทแล้วตั้งใจมากๆใช้เวลาการถ่ายทำเฉพาะซีนขี่ม้าอย่างเดียวเนี่ยพี่แหวน1วันเต็ม
2: ๆ
3: 1วันเต็มๆในการถ่ายทำฉากนี้นะครับนักแสดงทุ่มเทกันมากแล้วภาพสวยมากจริงๆนะครับร่วมลุ้นแล้วก็ติดตามกันได้ครับกับละครทาตรีทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นะครับคืนนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ครับ
2: ช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะกับอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเรือเขาได้เก็บขยะจากท้องทะเลนะคะมารังสรรค์ใหม่ให้เป็นของที่มีค่าอีกครั้งจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวม
6: ัน
5: ก
6: ็
5: ด
6: ี
5: เด
6: ี๋
5: ยวม
6: ัน
5: ก็ดีแน่
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10 บาท
6: ดีนะ
8: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
9: ดูนั่น
10: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
8: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
11: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
12: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2 สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบ ขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE

0: เดย์แฮ
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
2: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
1: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
4: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
5: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
6: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
7: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
8: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
9: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
10: ดีเดียงรักเขาอยู่เ
11: ลยวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นเริ่ม19มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
15: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
16: สบายทำให้ป๊าปี้กินครับ
17: ให้จังวันดีครับ
18: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวรสดี
17: หอมอร่อยกลมกล่อม
16: หอมอร่อยในพริบตาเลย
18: แบบนี้ต้อง
17: รสดี
18: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
19: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะ
20: น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
21: กินแบบไหนดีนะ
22: กาแฟดำ
21: ลาเต
22: ้ม็อคค่ะ
21: ม็อคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
22: หอม
21: ใช่ชอบแบบไหนก็โดน
23: โรงพยาบาลนวเวศ
24: ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
25: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการข่าว3สีนะคะอย่างที่เราเกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าช่วงนี้เรามีโปรดักต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันซึ่งอย่างที่เรารู้กันประเทศไทยของเราทะเลของเราคือสวยติดอันดับโลกเลยนะคะเป็นแบบเป็นประเทศที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเลยโดยเฉพาะที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะซึ่งคลื่นทะเลที่นั่นเนี่ยเราเซิร์ฟเวอร์จะรู้ดีว่าคลื่นมันแบบมันเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟมากๆและคนที่เล่นเซิร์ฟก็จะมาบ่นว่าปัญหาที่เจอบ่อยมากคือเล่นไปในขยะลอยรอบตัวเต็มไปหมดเลยก็เลยทำให้มีความคิดขึ้นมานะคะตระหนักถึงปัญหานี้นะคะว่าการทิ้งขยะนี่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยมีคนค่ะได้นำเอาขยะเหล่านี้นะคะมาแปรรูปเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะน้องเจ้านายธีรพัฒน์ค่ะ
26: และที่ผมถืออยู่ในมือในขณะนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้ากรอมเป็นอาร์ตทอยสัญชาติไทยที่ผลิตโดยคนไทยจากขยะทะเล 100% ซึ่งประเทศไทยของเราครับกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะทะเลเยอะมากๆทำให้ผู้สร้างเนี่ยต้องการสร้างเจ้ากรอมขึ้นมาเพื่อสะท้อนสังคมให้คนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของขยะทะเลพร้อมกับการอนุรักษ์ทะเลและสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกันครับ
27: ขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่อันดับต้นๆฝันร้ายของเราสัตว์ทะเลที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กลับได้รับผลกระทบอย่างหนักการเก็บขยะในปลายทางเลยไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปจึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นไอเดียเล็กๆโดยคุณจินสถาพรสถิตสุขต่อยอดจากขยะทะเลที่เก็บมาได้สร้างเป็นกรอมอาร์ตทอยหัวปลาหมึกด้วยคาแรคเตอร์ที่จะคอยสื่อสารเรื่องราวของการอนุรักษ์ทะเลไม่ให้เรามองข้าม
28: เราลงไปเล่นเซิร์ฟทุกวันแล้วก็เราได้เห็นปัญหาขยะทะเลเนี่ยมันอยู่ในทะเลเยอะมากเลยเราก็มีคำถามว่าขยะเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเป็นหน้าที่ใครต้องเก็บแล้วเราจะเก็บไปถึงเมื่อไหร่นะครับมันทำให้เราหนีปัญหานี้ไม่ได้เราเลยคุยกับเพื่อนๆในทีมกันว่าเราใช้ความสามารถของเราอ่ะพอจะทำอะไรได้บ้างไหมในการที่จะทำให้คนรู้ว่าปัญหาขยะทะเลมาจากไหนเวลาที่คนในเมืองทิ้งออกไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นว่าปลายทางไปไหนเพราะเขาไม่รู้มันไปไหนแต่ว่าเราอยู่ปลายทางที่ริมทะเลเราเห็นว่าปัญหา

0: ขยะทะเลเนี่ยมันมาที่เราตัวของน้องกอบเองเนี่ยเราออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเด็กเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นเราใช้งานคราฟเข้ามานะครับเริ่มต้นในการออกแบบ 3D ก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่พลาสติกแยกเป็นสีเนี่ยใส่ลงไปเลยซึ่งสามารถใช้ฝาพลาสติกได้ถึง130ฝาต่อ1ชิ้นครับสามารถจะสะท้อนปัญหาของขยะทะเลได้อย่างที่เราต้องการกลอมเนี่ยมันมีที่มาคือเป็นศัพท์แสดงของชาวออสซี่ที่เขาเรียกเด็กที่เล่นเซิร์ฟเก่งๆว่ากลอมซึ่งมันก็ตอบโจทย์ว่าเด็กที่เขาเล่นเซิร์ฟทุกวันเนี่ยเขารักทะเลอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่เล่นของเขาแล้วถ้ามันมีความสกปรกเนี่ยเขาก็ช่วยกันสะอาดเขารักทะเลมันก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ของน้องกลอมเราเลยนำมาใช้ครับผมถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นภาระของน้องๆเยาวชนที่เกิดขึ้นมาเราอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่เราก็พยายามสะท้อนสื่อสารในสิ่งที่เราถนัดเชื่อมโยงคนให้เข้าถึงปัญหาโดยที่ใช้ความน่ารักของคาแรคเตอร์เล่าเรื่องความจริงที่อาจจะเป็นความจริงที่เครียดนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: การรีไซเคิลด้วยเทคนิควัสดุศาสตร์ใหม่ให้พลาสติกกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยไม่ต้องหลอมด้วยความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานไปในตัวกลอมจึงพร้อมส่งต่อเทคนิคและประสบการณ์นี้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ความรู้แก่หน่วยงานและชุมชนที่สนใจ
0: ก็เราอยากจะเผยแพร่เทคนิคของเราที่เราคิดค้นขึ้นมาแทนที่เราจะทำแค่ประโยชน์อยู่คนเดียวเนี่ยแต่เราเห็นแล้วว่าตลาดมันใหญ่มากตลาดทั้งตลาดส่งออกทั้งตลาดในประเทศเราเห็นว่าทุกคนสามารถเข้ามาทำได้แล้วเรามีปัญหาขยะทะเลอยู่เยอะมากเกินที่เราจะจัดการได้คนเดียวแล้วเราก็ไม่สามารถจะทำคนเดียวได้หมดก็เลยอยากจะเผยแพร่ผ่านเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปมันก็ตอบโจทย์เรื่องการฮิวใจคนดีสเตนที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันด้วยแถมมันยังมีมิติเรื่องการทำให้เขาแบบฟินกับการนำขยะทะเลมาเป็นชุดๆใหม่ได้ด้วย
1: ปัจจุบันนี้กลอมไม่ได้มีแค่อาร์ททอยนะครับแต่พร้อมสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ด้วยสินค้าที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage กลอมอาร์ททอยกีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
2: หุยน่ารักมากเลยอ่ะดิฉันจัดแน่นอนนะคะแบบแบรนด์กลอมนะคะมีแต่ดีไซน์เก๋ๆน่ารักทุกเป็นอาร์ทอยนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าขยะที่เราทิ้งก็อาจจะตกลงในทะเลแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะต่อสัตว์น้ำมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมาเก็บขยะทุกครั้งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะคะทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะช่วยกันนะคะหยุดทิ้งขยะลงทะเลค่ะคุณผู้ชม
3: ส่วนท่านใดที่ทำโครงการหรือว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับอยากนำเสนอเรื่องราวของท่านทักเข้ามาบอกเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนะครับถ้าน่าสนใจเดี๋ยวเราส่งน้องเจ้านายลงไปทำข่าวนะครับมาออกอากาศผ่านทางรายการข่าว3สีของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและรัชชาวิศิ Advanced Pre Serum พร้อมกับชุดพิธีกรจาก BT Studio เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลสำคัญประชาชนร่วมเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศประจำประเทศไทยเช่นเดียวกับประชาชนจากหลายพื้นที่ทยอยเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเช่นกันโดยหลังคนต่างรู้สึกตื้นตันใจพร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเฝ้ารอคอยปาฏิหาริย์ด้วยความหวังแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นจึงต้องยอมรับความจริงด้วยความโศกเศร้า
2: เราโตมาด้วยกันแล้วพระองค์ท่านแบบสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยเพื่อราษฎรและประชาชนท่านให้ด้วยความเต็มใจไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเราคอยมา4ปีเพื่อจะคอยปาฏิหาริย์ตรงนี้แต่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เลยต้องทำใจว่าความจริงมีประทับใจพอฟังที่พระองค์ท่านเนี่ยตัดออกมาเนี่ยว่าขอโทษนะที่มาช้าไป

0: ใจทำให้เราแบบประทับใจท่านมากซึ่งท่านไม่ได้ห่วงตัวท่านเองเลย
1: ส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ศิษย์เก่าบุคคลสำคัญจัดพิธีถวายความอาลัยแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้านดร.สุปรียาแก้วละเอียดคณบดีคณะนิติศาสตร์และพระสหายร่วมรุ่นย้อนความทรงจำปี2540บอกว่าทรงไม่ถือพระองค์และมองว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการกฎหมายไทยด้านสิทธิมนุษยชนคุ้มครองกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังได้เปิดห้องเรียนห้องทรงงานในคณะนิติศาสตร์ช่วงชั้นปีที่2ถึง4ซึ่งยังคงเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีพักกันก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ะ
2: กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ไทเฟ็กซ์เปิดเส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกโอกาสของนักธุรกิจไทยมาร่วมทอรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี18มิถุนายน 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
4: พี่จ๋าเสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
5: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
6: จะไม่เป็นไรมาค่ะทิชาขับให้
7: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
1: ปมร้อนนะคะนายทุนเป็นผู้มีอิทธิพลไปรุกที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากที่มีเพจดังบางเพจนะคะเขาออกมาแฉทำนองว่ามีรองผู้ว่าภูเก็ตเขาใช้คำว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดออกมาขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านนายกไปเป็นประธานนะคะเข้าร่วมด้วยนายกนี่ถึงขั้นไล่บี้ถามข้อเท็จจริงในที่ประชุมเลยว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่เดี๋ยวลองดูบรรยากาศบางช่วงนะคะช่วงนึงการมอบนโยบายคุณอนุทินถึงขั้นหยิบเอาประเด็นในโลกโซเชียลที่เขามีการคอมเมนต์กันออกมาแชร์ตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเรื่องเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลมีกระแสข่าวว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดขู่จะย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนายกก็ถามหาข้อเท็จจริงในวงประชุมเลยแล้วก็ใช้คำแรงบอกว่าคนที่พูดเนี่ยปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าได้และยังบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายและต้องไม่เกิดในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
9: รองซีฟู้ดขี้โม้บอกว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะครับวัดพลังผู้ว่าภูเก็ตกับรองซีฟู้ดใครไปก่อนกัน
10: ท่านรองผู้ว่าคนไหนมีชื่อเป็นสัตว์ทะเลครับ ชื่อเล่นนะมีไหมครับ
9: คนไหนวะ
10: ใครเป็นรองชื่อกุ้งฮะเชิญท่านรองกุ้งเชิญนะ
9: อธิบายได้ไม่เป็นไรผมก็อยากจะรู้ว่ารองจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าวะมันเป็นไปได้ไงอ่ะย้ายผู้ว่าเดี๋ยวปลดผู้ว่าเลยปลดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันต้องผ่านกระบวนการตั้งเยอะแยะไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนเนี่ยมันจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่เซ็นระยะจะปลดยังไงอ่ะ
1: นี่ค่ะบรรยากาศก็โหค่อนข้างจะเดือดพอสมควรแล้วรองผู้ว่ามีคนชื่อกุ้ง2คนด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันเรื่องนี้คงมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นด้วยค่ะถามท่านผู้ชมนะคะใช้โครงการ60 40เดือนนี้หมดกันแล้วหรือยังเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เปิดให้ร้านค้ามาลงทะเบียนเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเปิดให้ซื้อขายของกันเป็นวันแรกเลยแล้ววันนี้ปรากฏว่าที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็มีบรรยากาศที่คึกคักเลยเพราะว่าดาราสาวคนดังอย่างน้องแอร์บิเกลมาร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบกันก่อนวันนี้นายกเป็นประธ

ภายในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในงานมีผู้ประกอบการบริการขนส่งอาหารแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคุณแม่คุณชมพู่อารยานะคะพาน้องเกลแอบิเกลค่ะมาแจกความสดใสในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ Grab Food ด้วยนี่มีช่วงหนึ่งที่จริงๆได้เหมือนกับนายกท่านหยอกล้อ

0: พอมาถึงเส้นชัยนาวิเกเตอร์ที่รับหน้าที่บอกทางและวางแผนระหว่างการแข่งขันให้กับคนขับต้องกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งไปเข้าเส้นชัยเพื่อหยุดเวลาว่าถึงเส้นชัยแล้วดูครับแต่ละคนรถยังไม่หยุดวิ่งก็เปิดประตูรถกระโดดออกจากรถกันแล้วนอกจากการแข่งขันรถออฟโรดที่สนุกตื่นเต้นแล้วงานนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที
1: ่เอาละรถใจฉันไม่ยอมหักหน้ากัน
0: ตลอดการแข่งขัน3วันจังหวัดสตูลบอกว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า5ล้านบาททั้งจากการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยร้านอาหารและที่พัก
1: ระยะทาง600เมตรครับทักปีละแฉครับแฉว่าจะลาแฉครับมาเอาไปอยู่นะเปรียบเทียบลำบากนะครับลำบากเอาหางน้ำใส่กันเป็นสงครามทั้งสามเท้าไม่ได้เลยนะนี่นะ
2: อยากทราบว่ารถปิกอัพยี่ห้อไหนอึดถึกทนให้มาดูที่งานนี้ครับไปราชบุรีกันต่อ
0: ที่บ้านเลขที่57/1หมู่9ตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามน้ำตาลน้องหมาพันธุ์ไทยเพศเมียอายุ8เดือนตัวนี้เป็นน้องหมาสายสุขภาพชอบกินผักผลไม้เป็นชีวิตจิตใจดูครับอาหารในกะละมังใบใหญ่มีทั้งกล้วยน้ำว้าแตงโมแตงกวาหน้าตาเหมือนกะละมังอาหารของน้องหมูเด้งฮิปโปแคระเลยครับคุณสัญชัยสุนทรเจ้าของน้ำตาลเล่าว่ารับน้ำตาลมาเลี้ยงหลังจากเห็นคนโพสต์หาบ้านให้ทาง Facebook เริ่มฝึกให้น้ำตาลกินผักตั้งแต่อายุประมาณ1เดือนสลับกับอาหารทั่วไปจนตอนนี้กลายเป็นของโปรดของเจ้าน้ำตาลไปแล้วเมนูโปรดของน้ำตาลมีทั้งแตงกวาผักกาดกล้วยน้ำว้าสุกแตงโมส้มและผลไม้ตามฤดูกาลโดยเฉพาะแตงกวากับกล้วยน้ำตาลชอบมากกินได้ทีละเยอะๆถ้าเป็นอาหารเม็ดหรือข้าวคลุกเนื้อสัตว์น้ำตาลจะกินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดูครับน้องหมาสีดำอีกตัวพอคุณสัญชัยจะป้อนกล้วยน้ำว้าก็แค่ดมแต่ไม่กินส่วนเจ้าน้ำตาลท่าทางอยากกินมาก

0: สงสัยว่าจะเป็นสุนัขสายมังสวิรัตไปพิษณุโลกครับ
1: พาไปเที่ยวสวนประพาพันธ์ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยที่สวนปลูกทุเรียนอยู่3สายพันธุ์หลักๆได้แก่หลงบ้านแยงหงอนทองบ้านแยงและชนีเนื้อจำปาแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะทุเรียนบ้านแยงที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อแห้งหวานมันและมีกลิ่นหอมแตกต่างจากพื้นที่อื่นเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นและดินที่อุดมสมบูรณ์ของตำบลบ้านแยงคุณนวรัตน์มะลิวันหรือลุงเนาวัย64ปีเจ้าของสวนเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่นี่เป็นสวนสับปะรดมาก่อนแต่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำหลายปีจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนในปี2554ช่วงแรกที่ปลูกทุเรียนถือว่ายากมากลองผิดลองถูกอยู่หลายปีกว่าต้นทุเรียนจะเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพทุเรียนหลงบ้านแยงบางต้นมีผลดกเป็นร้อยลูกเรียงกันเป็นแนวยาวเหมือนจับผูกเลยครับอย่างกิ่งนี้มีทุเรียนมากถึง20ลูกลุงนาวบอกว่าเป็นธรรมชาติของสายพันธุ์นี้ที่ออกลูกจำนวนมากอยู่แล้ว
2: 15 18ลูก20
1: ทางสวนไม่ได้เน้นส่งออกขายให้ลูกค้าที่ซื้อไปทานเองจึงปล่อยให้ลูกมีขนาดประมาณลูกละ1กิโลขนาดกำลังดีซื้อง่ายทานง่าย
2: มีลูกค้าที่ต้องการลูกแบบไม่โตมากอะไรเงี้ยเขาจะเพราะว่าหลงราคามันก็จะสูงกว่าหมอนอยู่แล้วไงเขาก็จะได้มีกำลังที่จะซื้อโลกว่าอะไรเงี้ยกำลังดี2โลเต็มที่เลยครับ
1: นอกจากสวนทุเรียนแล้วปีนี้ยังเปิดคาเฟ่กลางสวนมีทั้งเมนูสเต็กอาหารจานเดียวกาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูเมนูที่ห้ามพลาดก็คือทุเรียนครีมชีสและทุเรียนสมูทตี้ที่ใช้เนื้อหมอนทองแท้ๆปั่นสดใหม่ทุกแก้วราคาเริ่มต้น99บาทราคาทุเรียนหน้าสวนในช่วงนี้พันชนีและนกหยิบกิโลละ180บาทส่วนลงบ้านแยง150ถึง250บาทลุงนาวบอกว่าทุเรียนที่นี่จะเลือกตัดเฉพาะลูกที่แก่ประมาณ 90% ประมาณ3วันก็สุกพร้อมทานไม่ใช้น้ำยาเร่งสุกและสารเคมีไปเลือกทุเรียนสดๆจากต้นกันได้ที่สวนประพาพันธ์สวนเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
2: เราอยากได้ไซส์ 3-4 กิโลใช้คำว่า 3-4 กิโลกำลังสวยกำลังดี
0: เป็นทุเรียนพื้นบ้านลูกไม่ใหญ่เอาใจตลาดคนไทยครับไปนครศรีธรรมราช

0: ที่ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีร้านกาแฟชื่อแปลกแต่ความหมายดีตัวสะกดมีพอสำเภาชอช้างและตอปตักชื่ออ่านว่าอะไรครับคุณพัชรัตน์โมลาสินเจ้าของร้านบอกว่าชื่อร้านอ่านว่าพัชตะแปลว่าผู้มีเงินผู้มั่งคั่งตั้งชื่อร้านแบบนี้เพื่อสื่อถึงพลังบวกและความเป็นสิริมงคลให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของตกแต่งร้านถูกใจสายมูแน่นอนเพราะมีบายสีหลากหลายรูปแบบพญานาคก็มีหลายไซส์ลูกค้าสามารถนำแก้วเครื่องดื่มมาวางแล้วถือถ่ายรูปได้ลูกค้าสามารถขอให้พนักงานเสิร์ฟรำไทยมาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ที่โต๊ะแบบนี้ได้ด้วยถูกใจสายคอนเทนต์มากนอกจากนี้ที่ร้านยังมีบริการหมอดูประจำร้านที่ลูกค้าสามารถจองคิวดูดวงได้ทุกวันในราคา299บาทปรึกษาพ่อหมอได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องความรักการเงินและเรื่องงานคุณพัชรัตน์บอกว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานอีเวนต์และงานบวงสรวงต่างๆมีโอกาสได้เห็นใบสีสวยๆอยู่เป็นประจำจึงเกิดไอเดียนำวัฒนธรรมไทยเหล่านี้มาต่อยอดภายในร้านกาแฟเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความงดงามในอีกมุมหนึ่งแต่คุณพัชรัตน์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสายมูแต่เป็นการหยิบเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยมานำเสนอในรูปแบบใหม่ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายมากขึ้น
1: แค่เน้นวัฒนธรรมไทยเข้าไปมากกว่าค่ะมันก็เลยแบบเหมือนอาจจะมีพญานาคด้วยมั้งอาจจะออกไปแนวทางคล้ายๆสายมูแต่จริงๆอ่ะอยากให้เน้นแบบวัฒนธรรมไทยมากกว่า
0: เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายราคาเริ่มต้นที่แก้วละ29บาทมีบริการจัดส่งฟรีในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยร้านพัชตะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: เป็นร้านกาแฟที่มีสินค้าหลากหลายแปลกด้วยครับที่สำคัญมีแม้กระทั่งหมอดูนอกลูกสุดท้ายไปอเมริกา
0: ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัฐฟลอริดาพาไปชมการแข่งขันกระโดดน้ำสุดหวาดเสียวรายการ Red Bull Cliff Diving World Series 2026มีนักกระโดดน้ำระดับแนวหน้าของโลก24คนเป็นหญิง12และชาย12คนนักกีฬาหญิงกระโดดจากแท่นสูง21เมตรเท่ากับตึกประมาณ7ชั้นส่วนนักกีฬาชายกระโดดจากแท่น27เมตรสูงเท่ากับตึก10ชั้นดิ่งลงมาด้วยความเร็วเกือบ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง 2-3 วินาทีแค่ฟังก็หวาดเสียวแล้วครับสังเกตดูว่านักกระโดดน้ำทุกคนจะใช้ขาลงน้ำไม่ได้ใช้ศีรษะลงเหมือนกีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกที่ความสูงของแพลตฟอร์มอยู่ที่5เมตรและ10เมตรสาเหตุก็เพราะความสูง20กว่าเมตรหากใช้ท่าที่ศีรษะลงน้ำถ้าเกิดความผิดพลาดศีรษะหรือหน้าอกกระแทกน้ำอย่างรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ซึ่งการกระโดดโดยใช้ขาลงน้ำช่วยลดความเสี่ยงกรรมการมีทั้งหมด5คนให้คะแนนตั้งแต่0ถึง10คะแนนโดยดูจากความยากของท่าการควบคุมร่างกายและการจัดระเบียบร่างกายในขณะที่หมุนตัวอยู่ในอากาศช่วงลงสู่พื้นน้ำร่างกายของนักกระโดดน้ำต้องตั้งตรงเป็นเส้นดิ่งตั้งฉากกับพื้นน้ำให้มากที่สุดยิ่งน้ำกระเซ็นน้อยหรือกระจายน้อยคะแนนก็จะยิ่งสูงและนี่คือแชมป์ของการกระโดดน้ำประเภทชายในการแข่งขันครั้งนี้คือเจมส์ลิกเทนสไตน์ชาวอเมริกันส่วนแชมป์ประเภทหญิงคือเคลื่ออาร์เน็ตชาวอเมริกันเช่นเดียวกันนักกีฬากระโดดน้ำมีหุ่นดีมากเพราะต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการตีลังกาและบิดตัวกลางอากาศที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อแผ่นหลังส่วนล่างที่แข็งแรงมากเพื่อให้ลำตัวเหยียดตรงทำให้นักกระโดดน้ำมีกล้ามท้องเป็นมัด
2: นี่คือเหตุผลที่ทำให้นักกระโดดน้ำมีกล้ามสวยงามมากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

ดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆโดยทรงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตที่มั่นคงได้รับสิทธิ์ที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปและตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยต่อมาปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

มีสภาสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานในทุกมิติที่ผ่านมาสร้างผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษารวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในระดับดีเยี่ยมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสู่มาตรฐานสากลนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนเวลา 8:54 นเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการสอวน.ประจำปี2569มีวาระการประชุมอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยปี2569ส่วนปี2570ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24และการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาวันที่2เมษายน2570สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2569มูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆอาทิดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังซึ่งมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระกาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพด้วยเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตสังคหะในทํานองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7

คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัดสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้ไม่ขัดข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57ครั้งที่2วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมสถานที่จัดงานการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการจราจรและการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57ครั้งที่2ณห้องประชุมคอมมานด์ชั้น B1 ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568วันนี้ที่บ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเข้าเยี่ยมครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6เสียชีวิตจากกระสุนคอ82บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริจังหวัดเชียงรายและกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายกและพันธุ์ปลานิลจิตรดาจำนวน900ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์โดยเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่2หลังจากผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและทางครอบครัวมีความประสงค์จะปลูกผักและปลูกไม้ผลไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนครั้นเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทราบจึงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชกิ่งพันธุ์ไม้ผลและพันธุ์ปลานิลจิตรดาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวที่บ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23กรมทพ23บาดเจ็บทุพพลภาพจากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยจ่าสิบเอกธานีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ร .16002 บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนอาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยพลทหารปริวัติสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ร .6001 บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พลานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามสมาคมรวมทั้งคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 นคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารพระคินจำกัดและบริษัทมาร์ชพีบีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัด101วัดคีรีวรรณาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นและวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาและสดับปกรณ์1วันนี้เมื่อเวลา19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13-19 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคณะบุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904พระบรมมหาราชวังมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์ไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทินายฮารีปราโบโวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนายเฟลิเปเดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

0: ส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์คณะพระสหายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากร New Day Learning สหคลินิกโรงเรียนการศึกษาพิเศษในกรุงเทพมหานครบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power คณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.จนถึงวันที่16 มิถุนายน 2569และภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15 วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันที่17 มิถุนายนเป็นต้นไปและที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในสำนักพระราชวังได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยโดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาด้วยความรักและอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังและผู้ก้าวพลาดทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตมอบโอกาสและผลักดันมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับให้ QS Cool
2: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7 วัน Nivea Extra Skin
3: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
4: เปิดเลย
3: Nescafe กระป๋อง
4: เปิดแล้วไปต
3: ่อลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
9: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์
8: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
8: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
12: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
13: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain สูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
4: เปิดเลย
3: Nescafe กระป๋อง
4: เปิดแล้วไปต่อ

0: รุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
1: ์คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
7: ยืนเซฟไปทางแรง

0: สดีค่ะคุณผู้ชมเจอพระเอกเจมส์จิรายุกี่ครั้งก็ไม่ทำให้ผิดหวังวันนี้มีโมเมนต์คุณพ่อเห่อลูกมาเล่าสู่กันฟังส่วน2คู่รักที่สารพัดเรื่องยังคาราคาซังก็แท็กทีมมาชวนดูตอนอวสานโทษฐานที่รักเธอแบบสามัคคีที่สุดเลยค่ะ
1: 4นักแสดงนายณภัทรมิ้นท์รณวีหลุยส์สก็อตน้ำหวานภูริตาแท็กทีมชวนแฟนๆดูจุดจบบทสรุปการกระทำของตัวละครปีละกาฟ้าใสมหาสมุทรเมษาที่ปมชีวิตแต่ละคนเกี่ยวข้องกันทั้งความรักความแค้นความสัมพันธ์เรียกว่าสร้างกันมาอย่างเจ็บปวดงานนี้ผลลัพธ์จะสมใจแฟนๆขนาดไหนห้ามพลาดในโทษฐานที่รักเธอค่ะ
2: ตัวละครนี้มันไปจนสุดเลยอ่ะมันเลวจริงๆอ่ะในสายตาผมมันก็มีทางออกทางเดียวก็อยากให้ติดตามเอาละกันครับว่าทางออกที่มหาสมุทรเขาเลือกอ่ะมันคือทางออกแบบไหนผมว่าเขาน่าจะพอใจครับ
3: คือของคนอื่นเขาก็ตามชื่อเรื่องว่าโทษฐานที่รักเธอใช่ไหมคะแต่ของเมษาโทษฐานที่รักตัวเองสุดท้ายแล้วว่าไอสิ่งที่เขาอยากได้อยากมีทุกอย่างอ่ะแล้วเขาเหลืออะไรบ้างก็ฝากติดตามได้ค่ะ
4: ของตัวละครฟ้าใสกับวายุก็คือเหมือนชื่อเรื่องเลยโทษฐานที่รักเธอเป็นความรักที่เริ่มจากความแค้นหักหลังกันก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยยากในการที่แบบลงเอยด้วยกัน
5: ยังไงก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยแล้วก็รอดูจุดจบของเขาว่ารักที่สูญเสียอะไรกันมาบ้างเนี่ยมันจะลงเอยกันด้วยได้ไหม
4: ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโทษฐานที่รักเธอตอนนี้เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกตัวละครนะคะแล้วก็ติดตามด้วยค่ะไว้เจอกันค่ะ
1: ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามคุณพ่อป้ายแดงเจมส์จิรายุที่ตอนนี้เรียกว่าข้างรักลูกชายน้องพบรักหนักมากโพสต์รูปลูกถี่ยิบใน Instagram จนต้องขอแซวว่ากำลังถูกเจ้าตัวเล็กยึดครองพื้นที่แต่ถึงจะเห่อลูกหนุ่มเจมส์ก็ยังฟิตร่างกายไม่พักเตรียมลงแข่งไฮร็อกครั้งที่2แบบสตรองสุดๆส่วนหมดพระเอกหน้าจอเจ้าตัวเผยว่ามีผลงานให้ติดตามเร็วๆนี้อดใจรอกันได้เลยค่ะ
6: ใช่ลูกชายตอนนี้มาแบบว่ายึด IG ของผมเรียบร้อยแล้วพอเห็นเขาแล้วแบบมันน่ารักจริงๆอ่ะรู้สึกว่าแบบอยากลงอ่ะว่าอยากเก็บไว้แบบเป็นเมมโมรี่อะไรเงี้ยซึ่งในมือถือที่เราถ่ายทิ้งไว้ที่ไม่ได้ลงอ่ะก็คืออีกเต็มเลยตอนนี้เปิดโฟโต้มาก็คือแบบพึบมีแต่หน้าลูกทั้งนั้นเลยตอนนี้4เดือนครึ่งครับไม่กล้าบอกว่าง่ายก็ยังพอแบบรับมือไหวกับน้องพบรักครับในช่วงของการแบบลาคลอดมาช่วยคุณแม่เขาเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกลับไปทำงานละก็คิดถึงแฟนๆมากๆเช่นกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในละครครับ
1: ความสวยเป็นเหตุจริงๆค่ะสำหรับรจิตสาวจีน่ายีนาที่อยู่ๆก็ต้องมาห้ามศึกระหว่างวิจารณ์พี่เดี่ยวสุริยนและขจรพี่เป๊กเปรมนัสที่มาต่อยกันแย่งตัวเองงานนี้นารีหนุ่มพลณวัฒน์รีพุ่งตัวเข้ามาช่วยเคลียร์สถานการณ์เบื้องหลังพี่เดี่ยวใส่สุดแรงทำเอาจีน่าตัวแทบปลิวมาเอาใจช่วยคนสวยแก้ปัญหาวุ่นๆนี้ในทาตรีกันค่ะ
7: ความสวยมันเป็นเหตุจริงๆมันถึงทำให้เกิดสถานการณ์นี
8: ้ผมเนี่ยจริงๆอ่ะใฝ่ฝันมานานตอนแรกเราคิดว่าเออคงไม่มีใครแต่พอทางนี้เข้ามารู้เป็นแฟนเก่าเลยยิ่งขึ้นเลยนี่เป็นแค่ลูกน้องจะมาลิอา
9: เด็ดดอกฟ้าเหรอไอ้หมาน้อย
8: เราก็เลยต้องเล่นไปหน่อยให้รู้สเตตัสหน่อยไอ้น้อง
10: ในใจเราอ่ะมันก็มีกลุ่นๆนิดนึงก็คือแบบเราอ่ะแอบชอบเขาไปแล้วแต่เราอ่ะเป็นตัวแทนของเพื่อนอีกทีเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นหลานของเพื่อนพยายามขบตัวเองไว้แล้วก็พยายามเคลียร์สถานการณ์ให้แบบปกติที่สุด
11: หนูฉุดพี่เดียวแบบอย่าฉุดให้หยุดแต่เหมือนเขาอ่ะจะเคลี้ยงหนูทิ้ง
8: มันเหมือนกระต่ายฉุดกระทิงอ
11: ่ะฝากด้วยนะคะซีนนี
0: ้ไปสนุกกับละครทาตรีของเพื่อนพลกับนางเอกจีน่ากันเลยนะคะขอบคุณสภาพจาก BT Studio สวัสดีค่ะ
12: ดัชชี่ฟิลออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: มีแค่จดหมายมาแค่เดียวจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
1: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
2: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเองเหรอ
3: ใครจะคิดว่าโลกจะกลมขนาดนี้แถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
4: นาลีนาลีทำอะไรคะเนี่ย
5: รัจิตสัญญาค่ะว่ารัจิตจะดูแลทรัพย์สมบัติของคุณตาให้ดีที่สุด
6: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้จนเดือดร้อนกันไปทั่ว
7: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพสองแสง
4: นาลี
1: เฮ้ยเฮ้ยเ

0: เอามาให้ระจิตเหรอคะ
1: เอามาให้เราสิไม่ให้เราแล้วนะจะให้ใคร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ยังทำบัญชีดีเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่ทำให้น้าครั้งก่อนนู้นอะ
0: เมื่อก่อนนาเพศไทยยังไม่ชอบอยู่เลยไม่ใช่หรอคะ
1: ก็พูดไปน้าไม่ไว้ใจไอ้หมายถึงไอ้ทาตรีอะวันๆนะน้าเห็นมันเดินคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่เห็นทำอะไรจริงจังสักอย่างไม่รู้ว่ามันจะช่วยดูแลงานได้ดีเหมือนเราหรือเปล่า

0: อไปนี้คุณทาตรีจะต้องอ่านทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะครับอย่าให้เล็ดลอดสายตาไปได
1: ้ทำไมล่ะครับญาติของลุงสมก็ดูแลอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
0: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอครับหวังยังไงครับ
0: คุณทาตรีเองก็เห็นความร้ายกาจมาแล้วนี่ครับโดยเฉพาะคุณเพทายปากร้ายจนผมไม่คิดต่อก่อนด้วย
1: แล้วคนอื่นล่ะครับ
0: คุณเฟื่องฟ้าครับเป็นน้องสาวคุณเพทายไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่ส่วนป้าเจียมแม่บ้านที่คุณเคยเจอมานั่นก็ห่วงสมบัติคุณสมอยากอะไรดี

0: นางก็แค่เป็นห่วงนะจ๊ะกลัวว่าทาตรีเขาจะดูแลสมบัติไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทำงานที่นี่มาก่อน
1: นั่นน่ะสิคะ
0: แต่ก็รอดูไปก่อนก็แล้วกันไม่ใช่ว่าได้สมบัติมาแล้วจะเอาไปขายล่ะเพราะว่าอโศกอุตส่าห์สร้างทุกอย่างขึ้นมากับมือ

0: โมโหอะไรทำไมต้องกระแทกของด้วย
1: มานี่ค่ะ
0: อะไร
1: มานี่ค่ะ

0: นิดบอกว่านารีไม่ยอมล้างแผลก็เลยขอให้รจิตมาล้างแผลให
1: ้อ๋อไม่เป็นไรหรอกทำงานต่อดีกว่างานเยอะแยะ
0: นารีโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆนั่งลงค่ะ

0: แล้วงานเธอเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ออกจากเหมืองแล้วก็ไปดูบัญชีที่บริษัทมุกกับบริษัทไม้กฤษณาส่วนบริษัทอื่นๆเนี่ยก็คงต้องไปวันพรุ่งนี้ไม่รู้คุณตาโสมดูแลงานเยอะขนาดนี้ได้ยังไง
0: ถ้าเหนื่อยมากก็ขายบริษัทไปบ้างไหมล่ะเดี๋ยวจะทำไม่ไหวอ่ะ
2: น้าไม่ไว้ใจไอ้หมายถึงไอ้ทาตรีอะวันๆนะน้าเห็นมันเดินคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่เห็นทำอะไรจริงจังสักอย่างไม่รู้ว่ามันจะช่วยดูแลงานได้ดีเหมือนเราหรือเปล่า
3: น้าก็แค่เป็นห่วงนะจ๊ะกลัวว่าทาตรีเขาจะดูแลสมบัติไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทำงานที่นี่มาก่อนแต่ก็รอดูไปก่อนก็แล้วกันไม่ใช่ว่าได้สมบัติมาแล้วจะเอาไปขายล่ะเพราะว่าอโศกศาสตร์สร้างทุกอย่างขึ้นมากับมือ
1: ของที่คุณตาศาสตร์สร้างมาด้วยความยากลำบากฉันไม่เอาไปขายง่ายๆหรอกนะคะฉันไม่ได้เหมือนกับนารี
0: พูดอย่างนี้ต้องการอะไร
1: แล้วมันจริงไหมล่ะคะใครๆเขาก็คิดกันทั้งนั้นแหละว่าถ้านารีได้สมบัตินารีก็จะเอาไปขายทิ้ง
4: ผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติน
0: ี่ไปฟังใครเขาพูดมาคนพูดเขาไม่หวังดีหรอกนะที่ฉันบอกว่าให้เธอขายก็เพราะเป็นห่วงขนาดฉันเป็นผู้ชายฉันยังรู้สึกเลยว่างานเยอะมากนี่เธอเป็นผู้หญิงแค่เลือกไปสร้างงานก็สบายเป็นทางชาติแล้ว
5: โอ้ยนี่จะช่วยทำแผลและฉีกแผลเนี่ย
1: ทำแผลต่อเองเลย
0: โอ้โหอะไรของเขาวะ

เลือดจะไปลมจะมาคนเขาหวังดีแท้แท้นี่ดอนจดแกรู้ไหมว่าวันนี้แม่แกจู่ๆก็มาเหวี่ยงใส่พ่อพ่อจู่ๆแม่แกมาเหวี่ยงใส่ฉันฉันเป็นห่วงก็เห็นว่างานมันเยอะกลัวว่าจะเหนื่อยไม่เข้าใจจริงๆว่าจะมาโหใส่กันทำไมแกเห็นด้วยใช่ไหมดอนโจ๊ดฉันนึกแล้วว่าแกต้องเห็นด้วยผู้ชายย่อมเข้าใจในผู้ชายไม่เหมือนแม่กันหรอกเป็นผู้หญิงที่เข้าใจยากที่สุดในโลกอยู่ด้วยนานนะคงปวดหัวไปทั้งชาติอ่ะ

0: Are you feeling any better?
1: Still hurts a lot.
0: You can't stay here. If someone sees you, we're gonna get problems.
1: ผมเข้าใจครับ
0: พูดไทยได้ก็ไม่บอกนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงบาดเจ็บขนาดนี
1: ้ผมคือทหารนี้ผู้ยิ่งมาครับ
0: รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังทำสงครามกับอเมริกาการพัฒนาอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมาก
2: รู้ค่ะแต่ฉันเห็นเขาบาดเจ็บอยู่หน้าบ้านจะให้ฉันดูอยู่เฉยๆหรอคะ
0: ถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เข้าเราจะเดือดร้อนกันทั้งบ้านยังไงก็ตามเราต้องรีบพาเขาออกจากบ้านให้เร็วที่สุดก่อนที่ใครจะเห็นเขา
2: ไม่ได้นะคะตอนนี้คุณไมเคิลเขาบาดเจ็บหนักมากฉันจะให้เขาพักที่นี่ก่อน
0: ถ้าผู้ทหารญี่ปุ่นรู้เข้าเราจะซวยกันทั้งบ้านฉันไม่ยอมซวยไปด้วยหรอกนะ
3: คุณฮาตีครับคุณฮาตีครับคุณฮาตีฮาตีครับ
0: นิดแกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่
3: อย่าเพิ่งถามอะไรเลยครับตอนนี้ทหารญี่ปุ่นเราอยู่ที่บ้านแล้วครับ

0: ุพันธ์นากามุระมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
1: ผมได้รับแจ้งมาว่าคนในบ้านซ่อมเสาแสงเอปาทหารอเมริกันเข้ามาครับผมลุยท่องกับคนบ้านขอโทษด้วยครับ
2: นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราน
3: ั่นสิจ๊ะ
0: ผู้พันนากามูระได้รับแจ้งมาว่าคนในบ้านเราแอบพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านครับผู้พันก็เลยจะมาขอคนเชิญคนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูเองมีที่ที่ผมอยากพาผู้พันไปดูด้วยเชิญครับ
2: โอ้ยวุ่นวายตั้งแต่มีคนนอกข้อเข้ามาในบ้าน

0: 警戒しろ。訓難パイダイレ。
1: นี่แหละครับผู้พัน
0: มีใครอยู่ไหนนั่นไหม

0: ไม่โอมันมีภัยหรือเปล่า
1: ตามไปตอนนี้อาจจะทันนะครับผู้พัน
2: ยี่ห้อสกายโจแซเซ
3: นี่เอง
1: ครับทานยาก่อนนะครับ
4: ขอบใจมาก
1: อรจิตเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ตกใจนะสิตอนที่เธอเปิดประตูเข้ามาฉันก็นึกว่าพวกทหารญี่ปุ่นหนูว่าจะโดนจับไปซะละ
1: ต้องขอโทษที่ทำให้คุณและจิตตกใจนะครับพอดีผมรีบทำตามแผนคุณทาตีเลยไม่มีเวลามาบอกก่อนนะครับ
5: นี่แกเอาชุดปฐมพยาบาลไปให้คนเจ็บที่กระท่อมท้ายสวนนะแล้วอย่าให้ใครรู้เลยค่ะแต่จะรอผู้ทหารญี่ปุ่นไปทางอื่นเลย
1: แต่มันเสี่ยงนะครับคุณทาตี
5: ฉันมีวิธีถ้าฉันเป็นคนบอกแสด้วยตัวเองผู้พันนากามูระไม่สงสัยแน่ว่าฉันจะพาผู้พันไปที่กระท่อมอีกหลังนึงที่ไม่ใช่หลังที่ระจิตอยู่แกก็ระวังใหญ่พลาดแล้วไง
1: ครับครับคุณทาตรีเขาโหไวนะครับถ้าไม่ได้คุณเขาช่วยนี่เสร็จแน่เลยครับ
3: นารี
5: ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ช่วยคุณได้แค่นี
6: ้แค่นี้ก็มากแล้วครับถ้าพวกญี่ปุ่นจับได้ว่าคุณช่วยสายลับยางผมหัวคุณอันตรายแน่ผมแผนนี้คุณหัวคุณจริง
3: ๆไมเคิลเดี๋ยวฉันจะให้นิดเนี่ยเอาเรือไปส่งคุณจนถึงเรือของพวกคุณเลยนะ
6: ครับ
3: นิดจ้าดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ครับไปครับคุณไมเคิล

0: มองอะไรของเธอ
1: นารีนั่นแหละมองฉันทำไม
0: ฉันมีเรื่องต้องคิดไม่ได้มองเธ
1: อฉันก็มีเรื่องต้องคิดเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: แต่ของฉันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ของฉันก็สำคัญ
0: เธอคิดเรื่องอะไร
1: นารีก็บอกฉันมาก่อนสิคะ
0: ผู้พันนายกามูระตามมาเร็วเกินไปเรารู้ได้ยังไงว่าไมเคิลหนีเข้ามาซ่อนในบ้านศพของแสง
1: หรือว่ามีคนตรงใจใช้เรื่องไมเคิลเล่นงานพวกเราอย่างนั้นหรอคะ
0: ก็อาจจะแต่ฉันยังคิดไม่ออกว่าใครน่าสงสัยฉันบอกของฉันละเธอบอกของเธอบ้าง
1: นารีพูดภาษาอังกฤษชัดมากเลยนะคะ
0: Are you feeling any better?
2: Still hurts a lot.
0: You can't stay here. If someone see you, we're gonna get problems.
1: เป็นคนจบมัธยมบริบูรณ์ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากนี่ขนาดฉันเรียนจบที่ปีนังมายังไม่ดีเท่านารีเลยยังกับคนเรียนจบเมืองนอกมา
0: คิดอะไรเลอะเทอะคนอย่างฉันจะไปเรียนจบเมืองนอกเมืองนาได้ยังไงก็บอกแล้วไงว่าฉันเคยไปตัดหญ้าบ้านเศรษฐีมันก็ต้องได้ความรู้ติดมา

0: บ้างสิ
1: เศรษฐีบ้านไหนกันคะติดมามากจังคราวก่อนก็โอเปร่าคราวนี้ก็ภาษาอังกฤษเอ้าเดี๋ยวก่อนสิคะนาลีนาลีตอบฉันมาก่อนสิอย่าเดินหนีกันแบบนี้นี่นาลีอย่าเดินหนีกันสิ